0: รงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมก็มีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการ
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
2: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.แล้วก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเส้นทางเงินต่างๆ
1: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ
5: ่อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือเรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะไปดู
4: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
5: ส่วนอนุชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานในเร่งดำเนินการ
4: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
7: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านตีเขาท่านตีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ผมจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านนักดนตรีท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ40%เป็น60-70%
8: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40%กว่าเนี่ยเป็น60%กว่าถึง 70%นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
6: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.แนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
3: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปิน OTOP OTOP ชวนชิม OTOP พรีเมียมและ OTOP Startup และในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสระแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงาน OTOP Mid Year 2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมแฟชเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลอมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซเนโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
6: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWDรายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุคเคิลในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียสDWD ยังคาดการว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
3: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา10นาฬิกาชนิดอาชีพชาย ITF เมนวอร์เทนิสทัวร์ M15 โคลอมบียาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการและชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1ผ่านรอบเมนดรอได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวัน

0: บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง76ซมและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: 1นาทีกับกปท.ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ผู้ที่สนใจสามารถ walk in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมู ต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจ

0: กินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ4สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยได้เตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบพร้อมมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยขอเชิญรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวจากนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีท่านรองปลัดธนิตครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านรองปลัดครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนจะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับอยากจะขอเรียนถามครับผมว่าขณะนี้ทางกทมเนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับการเลือกตั้งต่างๆในทุกมิติเนี่ยไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นครับผม
4: ครับก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครนะครับท่านณรงค์เรืองศรีท่านก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราเตรียมมาจริงๆเราเตรียมมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่ก่อนท่านผู้ว่าท่านเดิมจะหมดวาระด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องสถานที่นะครับในเรื่องของการเตรียมจัดในเรื่องที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งการสำรวจอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับจนมาถึงวันเสาร์ที่27เนี่ยนะครับทางเราก็ได้เตรียมความพร้อมไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับเหลือแต่วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะที่เราเรียกว่ากปน.ก็คือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครเรามีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งอยู่ในกระจายอยู่ใน50เขตนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเตรียมความพร้อมถึงแล้วเราอาจจะมีเตรียมในส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตกอย่างเงี้ยเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเกิดกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องนี้ก็เรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยงจริงๆเราก็เราทราบตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาของสสเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าในวันนั้นจริงๆหลายเขตก็ในก็จะโดนเรื่องฝนเรื่องอายุเหมือนกันนะ
3: ใช่ครับใช่
4: แล้วก็ได้มีการเตรียมการเรื่องย้ายเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่ายังไงก็ตามบางเขตเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วไกลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวกมาออกมาใช้สิทธิ์นะครับเราจำเป็นอาจจะต้องตั้งในอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าที่เดิมเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาหรือมีพายุมายังไงก็ต้องปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างนี้เราทางเขตก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายเขตที่เราไปดูมานะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง6ท่านนะครับก็ไปดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขตที่แต่ละท่านรองปลัดควบคุมกำกับดูแลอยู่นะครับหลายเขตก็ทำได้ดีเช่นมีการยกพื้นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่เราไปดูมาหรือบางเขตก็จะใช้ในเรื่องของพาเลทนะครับไม้ยกพื้นนะครับในที่กรณีที่หน่วยที่เป็นเต็นท์แล้วก็คิดว่าถ้าฝนตกมาโอกาสน้ำท่วมมีแน่เขาก็จะเตรียมในเรื่องของยกพื้นนะครับแล้วก็เอาพาเลทไม้ทะเลรองหรือแม้กระทั่งเตรียมในเรื่องของผ้าใบเผื่อมีฝนตกเนี่ยก็เราก็จะเตรียมในเรื่องของผ้าใบเสริมเต็นท์ที่อาจจะไม่มีอาคารที่จะคุ้มครองในเรื่องของฝนเนี่ยเราก็จะมีผ้าใบ ในแต่ละเต็นท์แต่ละด้านให้นะครับรวมถึงเต็นท์ที่เราตั้งเป็นคู่เนี่ยแล้วก็จะทำในเรื่องของรางน้ำอันนี้ก็ช่วยอันนี้เราค่อนข้างเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านปลัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพราะว่าเราทางจากดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย 65% ที่คิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ
3: ครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบโดยมีการนำประสบการณ์ของการเลือกตั้งใหญ่นะครับมาใช้เป็นตัวในการเตรียมพร้อมด้วย
4: ครับ
3: ผม
4: ใช่ครับ
3: ท่านรองปลัดครับมีข้อมูลไหนไหมครับที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์เช่นการเช็คหน่วยเลือกตั้งครับผมที่จะต้องเดินทางไปว่าเช็คผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
4: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็อันดับแรกเลยก็ต้องท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งดับแรกท่านก็ต้องมีหลักฐานที่จะใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับที่จะยื่นตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้อันดับแรกเลยนะครับและกรณีที่ท่านปรากฏดูแล้ววันนี้มันไม่มีนะครับหายนะครับท่านก็สามารถไปยื่นขอทำได้ทั้ง50 เขตในวันนี้ก็เราก็เปิดบริการนะครับในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28เราก็เปิดให้บริการตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ที่สิ่งอันแรกเลยที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐานในการลงคะแนนนะครับนอกนั้นก็ในเรื่องของการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนในเขตไหนนะครับก็คือง่ายๆสุดนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองนะครับ
3: ครับ
4: นะครับเขาก็จะมีให้ตรวจสอบพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13 หลักก็จะรู้เลยว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับที่เลือกตั้งไหนนะครับแล้วก็เขตไหนนะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของบัญชีอันนี้วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับหรือก็เชื่อมโยงผ่านแอปสมาร์ทโหวตก็ได้นะครับของทางกกต.ซึ่งเขาก็มีให้ก็จะลิงก์ก็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บของทางกรมการปกครองเช่นเดียวกันครับ
3: ครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่ชื่อว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนไปก็จะทราบว่าเลือกตั้งที่จุดไหนนั่นเองมีกรณีนึงครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในกรณีที่มีการย้ายเขตไม่ถึง1 ปีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุนะครับจะมีผลอะไรตามมาไหมถ้าเกิดมีบางส่วนกังวลครับผม
4: อ๋อนี่ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าถูกว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.เนี่ยนะครับเพราะชื่อของท่านเนี่ยในส่วนของสก.มันก็ไม่ปรากฏพอไม่ปรากฏเนี่ยเวลาเราทำรายชื่อคนที่มีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยชื่อของท่านก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วครับในฐานข้อมูลนะครับดังนั้นเราก็อันนี้สบายใจได้นะครับชื่อของท่านก็จะไม่ถูกว่าเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็สบายใจได้ครับเพราะว่าชื่อเราไม่มีในเรื่องในมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อมูลบัญชีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะไม่ปรากฏชื่อท่านอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับ
3: ครับผมอันนี้ทราบว่าประชาชนเนี่ยสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประชาชนที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์สังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งนะครับตอนนับคะแนนอะไรแบบนี้ครับสามารถทำได้ไหมครับและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
4: อ๋อทำได้ครับก็ช่วงที่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน5 โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ทางกปน.แต่ละหน่วยเขาก็จะเริ่มการนับคะแนนนะครับก็จะขีดเขาเรียกว่าป้ายขีดคะแนนนะครับก็จะขีดให้เห็นอยู่แล้วก็ติดประกาศติดในบอร์ดที่ท่านที่จะไปสังเกตการเนี่ยสามารถมองดูได้จากในหน้าหน่วยอยู่แล้วครับ
3: ครับ
4: อันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็ดูอยู่ดูสังเกตการอยู่ข้างนอกหน่วยนะครับแล้วก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.แค่นั้นเองก็สามารถยืนดูได้ครับถ่ายรูปได้และมีปัญหานอกหน่วยครับ
3: ครับผมท้ายที่สุดครับท่านรองปลัดครับอยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนเพิ่มเติมไหมอย่างที่ท่านบอกว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ถึง 65% ครับผมควรจะเลือกเวลาไหนไปเลือกตั้งครับผมในการที่จะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะพูดกับประชาชนบ้างครับ
4: ครับก็ในวันอาทิตย์ตอนพรุ่งนี้นะฮะ28เราเปิดให้มีการลงคะแนนนะครับในหน่วยที่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเพราะฉะนั้นสะดวกที่สุดง่ายที่สุดก็คือตั้งแต่ เปิดการลงคะแนนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆ นะครับก็เรื่องอื่นก็อาจจะเตรียมในเรื่องของร่มอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าดูจากพยากรณ์อากาศก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับอาจจะไม่มีฝนตกนะครับอาจจะไปมีไปในช่วงบ่ายๆยุ่ยเย็นๆนะครับเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งเราเปิดการลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
3: ครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นแนวทางการบริหารนโยบายแห่งกทมไปอีก4ปีเลยถูกต้องไหมครับ
4: ครับก็การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยนะคร
3: ับ
4: อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
3: ครับผมขอบทวนครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านธนิตตันบัวคลี่ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็มายืนยันข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับทราบกันครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2519เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านรองปลัดครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกทมขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
4: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านรองปลัดครับ
5: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ท่านผู้ฟังคะแม้ฟุตซอลไทยจะยังครองความเป็นหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างรากฐานนักกีฬาเยาวชนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: กีฬาฟุตซอลนับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทีมชาติไทยในเวทีโลกโดยปัจจุบันทีมชายรั้งอันดับ11ของโลกขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ7ของโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจฟุตซอลของอาเซียนอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นแม้ไทยจะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลับพลาดการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่หลายชาติในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามต่างยกระดับมาตรฐานฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้เห็นผลชัดเจนว่ากีฬาฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในการพัฒนากีฬาฟุตซอลในระยะยาว
10: การเสียแชมป์ในรอบ20กว่าปีเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เรารู้อยู่แล้วว่านะครับการวางแผนงานในระยะยาวของเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนก็คือว่าการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นในเยาวชนของเรานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นผู้ริเริ่มทำในอาเซียนอีกเราเพิ่งจัดU16 U19 อันนั้นก็คือเจตนารมณ์ของเรานะครับที่จะมองถึงผลระยะยาว
9: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวัลกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีนโยบายจัดตั้งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานนักกีฬาและบุคลากรในวงการฟุตซอลให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี21ปีและ23ปีให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศกำลังดำเนินการอยู
10: ่เสียแชมป์ครั้งหนึ่งในรอบ25ปีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไม่มาบั่นทอนกำลังใจเราที่เราทำมาในอดีตนะครับตั้งแต่นะครับเราผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตซอลเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาเซียนอยู่มันไม่มีทีมใดในโลกนะที่ต้องแบบนะเป็นแชมป์ตลอดกาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีเพียงแต่ว่าถ้ามีสิ่งสะท้อนให้เรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้ศักยภาพเราด้อยไปเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้น
9: ความสำเร็จในอดีตอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพฟุตซอลไทยแต่การรักษาความเป็นเจ้าอาเซียนต่อไปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากหลายชาติในอาเซียนซึ่งการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนและการเตรียมกำลังนักกีฬาในทุกช่วงวัยคือภารกิจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: เกษตรกรต้นแบบด้านพืชจังหวัดสตูลได้ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูลนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
11: นายชยพัฒน์หล่อสุพรรณพรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเล่าถึงความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันต่อยอดการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อผู้บริโภคอย่างเต็มภาคภูมิควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
12: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฉิมเป็นฟาร์มปลูกเมลอนนำส่วนเมลอนนั้นนะครับมาสร้างมูลค่าเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คเขตอุทยานธรณีโลกสตูลแล้วเราก็นำสู่เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแยมเครื่องดื่มตามเมนูคาเฟ่ต่างๆล่าสุดเป็นชาเมลอนเข็มเมลอนและเราส่งมอบความเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพอลูกค้าทานแล้วติดใจเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแบบประมาณนั้นนุ่มชุ่มฉ่ำหวานรสชาติเด่นเมื่ออยากเรียนรู้เราก็เล่าเรื่องก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆนะครับ
11: จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฉิมคือเมลอนจิโอพาร์คที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า13องศาบริกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสร้างลวดลายบนผิวเมลอนในช่วง 10-15 วันหลังผสมเกสรจนเกิดเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ GO Park เชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูล
12: ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นเรื่องของว่าบางทีผลที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งมอบหรือว่าส่งมอบได้เพียงน้อยเช่นตอนนี้ผลิตได้ดีที่สุดแบบพรีเมียมเป็นเมลอนจิโอพาร์คเนี่ยอาจจะได้ร้อยละ20-80ก็ต้องสู่เรื่องของการแปรรูปแล้วจะขายคุณภาพเท่านั้นเราก็เลยสู่การแปรรูป
11: นอกจากนี้ทางฟาร์มยังนำเมลอนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นแยมเมลอนเมลอนไซเดอร์ไวน์เมลอนชาเมลอนและไข่มุกเมลอนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงเกษตรหลากหลายให้ได้ศึกษาเรียนรู้เช่นเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินการตัดเมลอนจากต้นตามฤดูกาลการเก็บมะเขือเทศเชอรี่ผักสลัดไฮโดรโปนิกรวมถึงถ่ายภาพกับจุดเช็คอินภายในฟาร์มและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณภาพพร้อมพักผ่อนที่ฉิมเมลอนคาเฟ่ซึ่งให้บริการเมนูพิเศษจากเมลอนสดอาทิกาแฟเมลอนไอศกรีมเมลอนและเครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์ม
12: จะต้องให้เขารู้ว่าการผลิตสินค้าที่ดีนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ดีที่สุดและเป้าหมายก็คือว่าจะทำให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย
11: วิสาหกิจชุมชนฉิมตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้กระบวนการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้านทั้งมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และโครงการลีสด้านการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูลได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
8: ในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดจังหวัดตรังในฐานะ10จังหวัดนำร่องได้พัฒนาสีตรังโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
13: สีตรังโมเดลเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ปัญหาและบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็น1ใน10จังหวัดนำร่องในปี2568โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่ระยะการค้นหาคัดกรองการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามหลังการบำบัดเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เนื่องจากยาเสพติดในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการผลิตมาจากสารสังเคราะห์และมีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งมีการดัดแปลงสูตรผสมเพื่อทำให้เกิดฤทธิ์ที่รุนแรงมากขึ้นต่อระบบประสาทและการควบคุมของสมองทุกคนจึงต้องเข้าใจว่ายาเสพติดส่งผลอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและที่สำคัญต้องรู้เท่าทัน
14: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขทางยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้เนี่ยรูปแบบของยาเสพติดมันน่าจะมาหลากหลายนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะบางทีมันมาหลายรูปแบบนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับก็เป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะครับกลไกของพวกเราเนี่ยเป็น1ใน10จังหวัดนำร่องที่มีการทำงานที่เข้มแข็งนะมินิธัญญาสามารถรองรับจำนวนเตียงได้เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับในการที่จะดูแลคนในพื้นที่นะครับ
13: การขับเคลื่อนสีตรังโมเดลในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้คัดกรองประชาชนอายุ 12-65 ปีจำนวนกว่า 480,000 คนพบสารเสพติดจำนวน 3,365 คนบำบัดรักษาผ่าน CBTX Metric โปรแกรมมินิธัญญรักษ์และดำเนินการติดตามการรักษาโดยมีอัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาร้อยละ 89.93 ด้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสีตรังโมเดลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยมุ่งเน้นการค้นหาคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน
15: คนที่เสพยาคนที่ติดยาคนที่ติดยามีอาการจนทั้งทางจิตต้องพร้อมที่จะไปหาหมอได้ทุกวันและหมอต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับเพราะเขาคือผู้ป่วยเพราะเมื่อหมอรักษาเสร็จแล้วตามโค้ดของหมอเนี่ยครับหมอก็จะส่งต่อให้กับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่อยู่2 อย่างครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเสร็จแล้วฝ่ายปกครองก็จะส่งกลับไปพื้นที่ก็จะมีอำเภอกับท้องถิ่นจะดูแลเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไปดูแลเรื่องรายได้ไปดูแลเรื่องอาชีพก็จะทุกคนก็จะรับช่วงต่อกันตากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับเราทำต่อเนื่อง
13: ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนจังหวัดตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดสีตรังโมเดลและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
16: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดไทยช่วยไทย ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันราชนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอียเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนวัวโจโจ้เกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชงาเสียงแน่เยสีสีละเฮยกานาลุเจตมามาบินนาลาเอวสิจกากาบิเอเมเฮอะบัตทองยาเดอกาดูเฮลวยเมจามิอาบูจาพิเลอเอสีละตาพอที่กัวละเฮอามิอาปุกอลาซาเลนยาเมจากูเสียงแน่หนีหวงเกอมาทาเจเลนิลาซาลัวยกานามาเลงนาโกนาเอเดอเฮอบาวานกูเชงอาโกละตาเดอYoha yoha machobanya udu, talasmia na udu, nago lokumoji choy udu, log es nago nadola udu, ho tiya kilo jay udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, nyi ye nga sum nga nga, payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo, numa nago nalu udu, naga,ติซุมนี่ซุมยกว่านาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสานีกามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูยาเอออยู่เยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ่อนน่ะนากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยังอ่ะอยู่เยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาชุ่มมีสีโกจะมีปูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จะมีวูนี่มีเอโกเย่งาสีวูและงาอยู่เยี่ยว
5: โอ้บูดะเจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: มือซุ้มค่ะ
6: ปอกว่า
5: เนาะจง
6: ปอดูทำไม
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

แล้วอย่าเนื้อตัวชาก็ไปใช้จิ้มจื้อแอบชอบอยู่รอฮัลโหลมาบิสิญาเนื้อหม่อจ้องอะไรอย่าเนื้อตัวชาก็ไปช้ำจื้อนี่น้องเทคือสารานเนี่ยช้าต่างอ่ะอย่าเนื้ออุดุธรรมะอย่าเนื้อวันนั้นรู้ล้อแห่งอ่ะเนี่ยเออนิ่มดอและถ่ายพอนักคนในพิกัดตูนแล้วอย่าเนื้อไอ้ยามติดก็ร้อยอย่าล้านในเวลากันเนื้อยาทันผู้ทันจุลแม่อย่าเนื้ออยู่นอนอะไรอย่าเนื้อวันเสาร์เงินกันในตานาอามันเนี่ยมดูเลยไอ้ด้านในมาอย่าเนื้ออามันเนี่ยมดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เยนยูนาคนนี้สวทเชียงใหม่และงานเยนยูนายเยนยูนาหันยาพอนาคนนี้ปกือพอแล้วของเงือมข้อพอแล้วของเงือเอ็นที่พายุยาสิชิโกกิโลเฮและงานเยนยูนาเฟบุพนาคนนี้สวทเชียงใหม่ที่พายุยาสิชิโกกิโลเฮและงานเยนยูเฮนาคนนี้งานมันเนมยมดูเฮกือพอกือพอในนาหันยาและงานเยนยานากันในตานาที่มาขานอและพายดันในมาเยนยูอันที่มาขานอนาคนนี้อินนักคนนี้มีโอกาสงานเยี่ยงกุศลบาลามที่หัวลอยเยี่ยงไทยพนักคนนี้วันเสาร์และลอยเยี่ยงอันนักคนนี้ยี่เชื่อสิมิถุนายนยี่พังงานยากุเชื่อลอยเยี่ยงแห่งที่มาขานนจีมังเงินเยี่ยงนายได้ในแม่เยี่ยงไอเยี่ยงคนนี้เฮียมน่าจะเด็ดจีในลอยเยี่ยงจีมลืออะไรก็มลือและติดเดินนักคนนี้ยังไงอีและติดเดินนักคนนี้อาจจะพูดอะไรจะให้อีอุ้งยูใช้อีเลยงั้นใช้เนี่ยอีเลยครูจอมลอยเงี้ยวแล้วก็ไปดันตาจอหน้าคนนี้ยอบตัวนี้อุ้ยพูดอะไรหน้าคนนี้อัมสีพูดอะไรปุ้ยอัมพูดอะไรปุ้ยเลยพูดอะไรบ้าเจียแม่เนี่ยที่มาขายลอยเงี้ยวแล้วก็ไปอุ้งยูโซคนนี้เล่จะกายจิ๋วก็แม่เนี่ยเริ่มทำอะไรเงี้ยก็มาเกลี่ยมันตัวชาติบิ้มเลยบินหามาเงี้ยวกำหน้าคนนี้อันนี้น้องพ่อในช่างทางอะไรเงี้ยยมีอาบูจิโรยันยูติโคโรนาดามายันยู

ล้อยันยูตัวชากำยูยมีอาบูจีล้อยันยูน้องพ่อในช้างต่างอายันยูอายันยูคนนี้ในน่าหาเบียวดูล้อยันยูเหงาเนตนาจักรจีเลยไอ้ดานเนมายันยูก็ไปจักรจีมจีอาเบเบมน่าล้อยันยูเหงาจีมาเมือเหงาจีล้อยันยูอยู่จู่อยู่เนี่ยหูแรงงานในจีนหูน่าบูจีมาพอจีแล้วชออยู่ในโก้แล้วเดือพ่อๆลอยอย่างเดียวแล้วมรดกโลแล้วทางวัฒนธรรมแล้วมีปีราเจียอย่างเงี้ยเจ้ามาเออพระชื่อยุ่งก่อเงือแล้วโดยสุเทพพวกเราขอยาแล้วแม่ก็ยมือแม่แล้วไทยมือแต่มือลอยอย่างเดียวอาจีเจี๊ยมือครูจะมีในมรดกโลแล้วมีปีราไงอย่างเงี้ยก็เจ้ามาแล้ว

주여가 레미마 로용 사실라우제 가서 떼냐 이 달래냐 오 알라제 테사야냐 고자 유테사야냐 틀라고 말루 무자돌레냐 외워샤샤냐 Ala uje ka fa e te nya I da me alo Ni na za ga ulu ma go na Chu yu ga e mi ma Lo zun sang Ka ji ji ha za zu go do I le nu san e ya u ขากะซะโซลองกูขะจิจิหาซะโซลองเชยอีเลกะมาเอนนี่ที่หากะซะโซกะโซเลเวมามโยขะจิจิหาซะโซโกโตอีลุเวเลงะจิมเลโอฮะทอ masa dha dha zame mago

เดมือที่ว่าเมื่อไอ้ดวงแอลโลนี่ขยิ่งมันยาจาจาเออข้าก็เลยจะโดลกูลวยเงี้ยไอ้ขี้ละก็สอดเนี่ยดังเงี้ยอุจก็สอดเนี่ยดังเงี้ยดันเลยจะหาอยู่ที่พะเชื่อไหมดูเขาเลยจะรู้ที่พะจะเข้ากันแล้วได้ที่พะรู้ว่าพะเรามาเลยดุนยาดูเขาเลยจะรู้ที่พะ

ที่พี่ดูเอ๋อตาที่พี่ดูเอ๋อพี่เอ๋อมูวิลากาลองท้องเอ๋อพี่เอ๋อมูลากาเอ๋อตาที่พี่พี่เอ๋อมีจีบีมีจีท้องนาบีจูกาลองท้องเอ๋อพี่เอ๋อ มุลากาเอลาดาที่พี่พี่เงาฉันยังผิวมัวโลชิยาชาวเวดูเล่เบอร์มัวมุลากาเอลาดาที่พี่ลูกเอพี่เงาเนี่ยบ้าจุ่มหลอดเดือนนู้เนี่ยบ้าโอ้เพื่อดูลามีย มาเจอมาเล่ตัวใหญ่ลาชาโลมีมาตอกแม่ยนาพุ่งพยาเล่ดูเลมีอ้ายมาเจอมาเล่ลาชาอโลอีลาตาข้อผู้ชีเล่มาเจ้าเวอุดตองผู้ชีเล่มาเจอ มาต่อคุ้มแม่เลี้ยงนาทุ่มพยาลาเอคุ้มพี่ยาเล่ลามาต่อลาเอแม่ยาบ้าจุ่มหลอดเดือดนุยาบ้าโอ้เพื่อเดือดรักวุ้ยมาเจอมาเนี่ยลาชาอ๋อมาต่อคุ้มแม่เลี้ยงนา ทุ่มพยาลาเอขยิ้งออกมาเนี่ยอาลาลาเอเนี่ยเฮ้ยร้องกันเออมาเนี่ยอาลาทุ่มดังเออชุ่มมวยลาบเออชกันมาเลยดูเนี่ยท้องกันเลยมาเนี่ยอาลาลาเออขอดุมดามอยู่มองทุ่มได้ช่วยเบอร์อุ้ม ดูเจอเนี่ยงาดาที่เขาเดินเงาเลยอยู่ที่บ่อยู่มาซาดามาเจลูเล่ดามาเจสะสะเจ็บบ่ดังอีเตลีเบอร์ อาทิตย์งาติคงอุจิงงาติคงดินเดียวเลยโยที่บ่อยู่ขจิลเมตุวันดัดดูวิมเลลาเอโอมลบังกาอุดูทุบาเนลีอาลาย ขจิลเมื่อดูดาดูลูเอ็มเอ้ยขจิทอนเนติโยคือกาญเอาเองอุกาจิจานีปักเล่กเนียไอ้อุกาทอนเนติโยเฮงเอ้ยลอดีอาบียงกากาเชกาเกเนียลอดีกาเอเจนโย ที่ยอลงกันกันยาเมื่อเดียบอย่างลงงากาอีเชกาโลเอกู

东大熊猫拉不强哎，面前东大在个啥都来面，上个来嘛娘啊，啥啥个，好东大牛猫。

我只要啊啦起浪荡哎，我只要来落酒，只要忘记个妈母，你阿母那家妈的多，你把。

0: Ina da go muni tale la ne madoma e umu chinga la le la du uma madoga huza mweje sopi gale o madola we che yoga le khama mi ja yoga kya janga la le jolo bama mai chu khaji le a tho mang no la le a tho lo yu le da kha bo mu mang khaji no la le a tho a de chi khoi pa la ba jo lau go jo khoi pa la ba mi ti go du khoi pa ba la yo la lo me bo dong ga le ya to dong ya na kho mo ji sa chi ya che cho la da lo mo tu po ze so fun sa je lo so a dai la nu ga be de ni de so a da u do na pa za ji a da u do zo kho zo de sa ti so a da ka ji zo pie za ma u che zo lu ga a yi do mi do a da ni ki go du ko pa ba za jo la lo me lo Kajina agu tete san adai na khanga agu teni san ada miti godu kwa bala jon la la me ya du se kiye nga tiga la janga la le jolo Bama ma shi sha yoga kai ma ni ja ja
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทย
2: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขต
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงติดยาทันยังเทียนรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
10: ่นายสุกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประเมินผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนลุกผ่อนพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่งกายเลียนแบบทหารลอบวางเพลิงรถบรรทุกในพื้นที่บันนังสตามุ่งสร้างสถานการณ์กระทบความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที
11: ่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่าขณะผู้ขับขี่รถบรรทุกคือนายมนตรีแท้ตั้งและภรรยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ามีประมาณ 7-8 คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธปืนควบคุมตัวให้ลงจากรถก่อนที่ผู้ขับขี่และภรรยาจะอาศัยจังหวะเดินหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของภาคเอกชนระบบการขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัยอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: พ่อว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สปสช.ก็มาเกตเอาชูเคลเลอร์ปัญญาปราคิชิแรนีตื่นเลิศใจชีควินีชอบวัคซีนคอติบัตยักษ์มากกว่าสวีชูสวีจากาชาชีเชอร์โซเลสวีปู HIV สูปูละไวรัส B ดอซีมากกว่าปลาอมหมอออซซีดอตมุนตาจเวมากกว่ากาชาซาดอสวีโกลติเตอร์มากกว่าวันนาโรคมาเรโกปูมาเรเดอร์หล่อมาเรปุยปูมากกว่าทอร์เลเลสูปูมากกว่าแม่มากกว่าโพทอร์เลโลตรอเชอร์ซึกแลเกดอมาโชเตกีตาอุทอโพเลตาตปาสุปาซาบามาตูโพเลตาออเดซีชอเดซีสัวแต่ยาเฮลอตาเซียและมากกว่าโลเกกิจาอันนูดาเวดอตรอเชอร์เอชไอวีสี่กว่าอัลทอร์และสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกประกอบกับเดียวก่อนนี่หร
5: อดอกตูแบบปากกันยอโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ต่ำมาตัดพี่อ่อมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบปากกะลือปากกะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

ดอปเปแวมือกาพาตีพื้พี่ก็กาเนาะบาตุกอลซาเดียาพอโมลาวารัญญาไฟไพโรดแพลือวิทยุกลืนลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์กะตอก็คอคุยนาริและตุเลอนาริติชีฮาลคอปาคือนาริและตุเลนุยนาริกึนาดอปกากอดอปกาเซแพลือวิทยุคลื่น AMตะกะโทลุยกะยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือคืนนี่นอกกันนะดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทือเนเบอร์กลือกะทาแลออทอตาเชกต่อเลอร์เยนาริตือเลอร์คืนนาริเนาะเดอร์กนาเซแพลเลอร์คลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอร์โอเคสกอลซาเซเดอร์โทรศัพท์โอปกาเซเบอร์โทรศัพท์เดอร์เบอร์คอลเลอร์053-276-007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะมือจาตินิยาตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบามือจาตากุบากุเซตาซูมุซามือโอติจัลล้อมือเลอก็การนี้ตกกอตาละเรเบมือซับคือเนาะและกันนาดอกว่าตาซูมุซามือเลอกาเคอร์ดอเนาะหากีกันนาดอตากูบากุเซเนาะกรมอนามัยเนาะปลาพลาลอตาพี่ตามมาบากาเดอเลอเมือเลอบากวาดเฉยเกกจาตาโอชูโอเคลเนาะเดออันนี้ตัวดูตัวจดลอซาเดอเปื่อชาวที่ชีที่เชอสืบเลือดต่อเนาะดิซอเลอแต่เวลาแม่ชาวที่ชีที่เชอก็บลอนีไปแฮเจ้าทีเชอร์เนาะดิซอเกตาเชอร์ทีมตอนนี้ก็บลอนี่ตะกยับเปอร์เซ็นต์เนาะดิลลอเดอร์มาลอจากีลอเลเกดี้เยชิเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเยอะดิซออักก็ดาวันปกติเนาะ 100% ก็บลอนี่มาลอจากีปะแม่แฮมาลอออเลอร์วันปกติอบาลอเลเกตาบาเลเยชิเปอร์เซ็นต์เนาะดิเนจานี้แต่แค่นี้ก็เรเดอร์ปาตาโอชูโอเคลดิซอเลปะแม่อ๋อชื่อกาลออิสาเชอร์เนาะลอชอเลอร์อาแก้ที่ชีที่เชิมตอนนี้เนาะเดอเกิดมาเจอลอเกปวากิโลมาเจอลอเกตาชุดตาชะละก็ดาโรค NCDS เนาะแก้ดิซอตาชาชีเชอร์ตาชาความดันโลหิตสูงตาชาบาคาตากลีตาชาเลอร์ปวาบาราราเนาะดิเนจานีกรมอนามัยเดอแต่เวดาตาเลือกประมาณลอชกาเกอิสาเชอร์เนี่ยอาคือเดอปวาเย่จาเนาะดิซอเปล่าอ๋ออิสาเชอร์ราเนาะอันเลโอทอลเลอร์เพื่อสุยปฏิปสูปูนีบาลานีเดือดทอมเลอร์เพื่อแม่ประทอเนาะดิเนชันีเพื่อแม่ออจิการ์ล้อเพื่อแม่สู้เมซานีกันล้อกับพสูโฮกันยาบ่อล้อเนาะดิเนชาเดิมแม่สู้เมซาเบกือเดือดตะสุยบาเนาะดิซอบาราแก้ผูกก่อนตาเนี่ยเดือดตะมุลล้อวะเนาะเบกือดอบากาเดือบากานีแม่อ๋อทีราชเชอร์ราเนาะเดือล้อกับอิสาเชิมตาเนี่ยกันแล้วโอล้นสุยทีทีวีดิซอเลอร์โลกาเนเกอร์พี่ตามาตามาโลลิมตานีบาละนุตินีโตทีนุตินีคุณหนูตินีโอเลตามาโลคุณหนูตินีโอเลิมตาพี่ตามาวะนอนดิเนจันแม่ออดจิกาเราตาเชอร์นี้บาลาเนอเตเวดาดิซอเนสมาธินอนเนเกอร์สิญญาลาซาดิซอลเนเกเอดอลมาตาเอดอลมาโลตาเนาะบีกอดอเซจานิบากาเดฮึเพลอแจมตานิตโปอุลบาดิซอปะปาออเจกาลออิซาเชเนาะเดนตบอนตโซลบาเนาะบีกอดอลุยจาบากาเดปะเปลเนาะเปียปูกินเนาะออตาเชรราเนาะเดทอลเลบากาเนคือดิซออเมออทีเดวิลวา

หากเกิดนาดอตากูบากูเซนอตรียาเดอเกเฮเตบาคาคือเดเลอปราออทีอาเรเดอปากจาดิจลอที่นี่อาเกตาลุดูเลอปรากอราเนาะโลชอลเลอปากจาโซปูนับสิบทีมตอนนี้โลบาเวดาอรากเตตือเนาะเดอเดือดทอมเลอร์ปากอรานี้ตาโอชูโอคลีรีเนาะดิซอปามากปาวดาเนาะปาแม่ออทีเนาะดิซอเริ่มมอพี่มอบาเนาะเดอเกตัวเจอมาเจอบาคาเดอตาชมิชมูเนาะกลิซอกเนาะบาคาเดอเลเนตาชมิชมูบาคาเดอเนกลิซอกตินิตินินิเนาะอาเกเกจานิเนาะดินิจานิกมาลอจราเกตาชมูระเนาะวิกดอตัวเจอมาเจอดิซอเลตมเลเนโคซาชาเนาะวิกดอตัวเจอมาเจอบาคาเดอเลตมเลปาบาตาชาดิซอเลประกอบปะชีเดปุลออากอดาเลติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเนาะดอลเลอร์บาคาเดอร์บาคาเนนูตาฮาลอเดอร์ที่นอร์ดินีเดอร์เตอร์คือทวารเนาะวิชาจูดิโซอิชาตลอเดอร์แม่ออทีราราเดอร์กิเอชาเนาะจันนี่เนาะดินีจันนี่ปะออทีราราเนอาเกเกตาเลอร์ตัวเจอมาเจอเซวีเมื่อจับบาเกทีเลอร์อาเกชเวกชโกเนาะทีเลอร์ปะออวีอาริเดปาเนาะดินีจันนี่เนเธียเนาะทีโคลลอดเนาะออก็มันนี่เดิมอาเรเดนกะจาเนาะบากาเทวดาดิซอเลตินิตินิปะกะสิญญาดิจะแลลอกาเลปะออทีมะเปียมะบาอะออจกะตะเลกว่าเนาะดิซอเลบากานิตะมออสะทีเนาะวีนกว่านชิชาเดิมอะชิชาลอดิซอเลวิสัจุเนาะอะบอบอตะเลนะดิซอเลอะตะมีบอบอชิชิบอบอจะจาวาจาเนาะอีคันเนี่ยบอข้าเนาะบอเลตุลาบอข้าจานี้เนาะเดอวีก็ถ้าคูบีเคเนาะเปลเคเนาะวีเนเบเนกือเคเนาะกษัตริย์ตาบริซาเนาะลอกากษัตริย์ดิซอลเลซาฮุงเคเนาะบากานีตะมมีซาลอบิลอตจานี้เนาะอีคันเดอแกตาดิซอลเลอาโอทอเซเดอก็ราเตเลพุซาโฮเนาะปะซับปะปะเลตาอูชูเคตปอกีวาเนาะและตื่นเลิฟกาเรลูกลูกแวออกกำลังกายเนาะดินิจานี้เรก็จะตื่นตื่นนี้ตื่นนี้นับบ่าออทีดีเชทอเนาะบอกว่าได้ตื่นนี้ตื่นนี้นับบ่าออทีเดียเชทอเดียปูลอดีอักเรเดเลเนกระจาเนาะโซปูนสุนิทีเนกระจานี้ตามออซาเรก็จะตื่นเดอออมาเพียมาบ่าออเลอร์อะไรเดอแกดิโซเลอร์ทีละกระชกกระชกเนาะโอ้ยดับไปอีตับเลยเนาะ

0: คมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภาสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดทุกช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมย้ำตรวจสอบโปร่งใสและเป็นธรรม
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยภายหลังนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในการนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว็บไซต์ดำรงธรรม .moi.go.th ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงหากพบการกระทำผิดจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหเด้อจ้า
2: โอ้มิชเปอร์เ
1: มื่อสงค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองใน เอดไวรัสตับอักเสบ B หรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซิงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
9: เมคแมมมาตัวนั่นหลีหักหนาเนาะ
10: ใจเย้าลูก
9: มาตัวในหลีห้างนาป้อครบห้าอ่อมเป็นสังไคโยเม
10: มามันหลีฮักก็จังเป็นมาอันมีเชื่อมาหย่องอยู่ป้ออ่อมไรกว่าซ้ำยายาเฮกังสังว่าลูกย่าครบลูกจังและย่ากล้องมาหย่องมามานำเออนาลูก
9: โหลีโกเต้ค่ะ
10: ใจเย้าลูกลีโกนาตั้งเป็นมาหย่องมามาในนะโดซัดอันเล่งโน้มตั้งหมดก็จังเป็นเมื่อนังโวเป้เจิมเจื้อในสังยาครบไหนเดลัยกว่าซ้ำยาวัคซีนเฮอคือดันย่อนนั่นแหละสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีจังไรก่อตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าอำนั้นภายใต้เฮาว่าสัตว์หลอดเพเข็นก้นไหลกัดเย็นห่างไกลยันตั้งเป็นมาหยองมามาหนังหื้อตั้งเป็นมาหยองมามาเต็มหมดหายกว่านั่นก็ว่าตั้งเป็นมาหยองมามาในเฮาแห้งไว้ดี

มาสูงทั้งเสียงค่ะผมจมพับตอนพี่น้องเขาสู่เนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกุวันๆค่ะเนาะในวันเมื่อได้ถึงมาในวันเสาร์ที่27เดือนธันวาคม2526ค่ะเป็นเดือน8มา13คำปีใต้21ปากปลายเศร้าปีก็จะ13ปากไป88คู่อยู่จำกันทั้งเขาผู้บุญเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมู่ข่าวนวลสุภาวันเชื้อสารวินข่าวย้ำ10ถึง11โมงกลางเลยกลางค่ำทอมในดั้งเรดิโออ้อมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะฮับทอมและด้วยดั้งเงาหางเสียงในดั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ผมจมพับดอนกูก็เขาหรือเขามาทอมในตอนการเท่าค่ะเมื่อในซ้ำเป็นวันเสาร์เดลิงยินทอมบ้าดังเพลงความปานเก่าฝากตวนยืนจู้ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆของเขาให้ลิงยินถ่อมจอมกันอยู่อ่ำห่างในนั่นค่ะวงวางในพี่น้องเขาหลุเลยฟังกันไว้เกี่ยวกับลองฝนฝนล้มๆยังติดตกมาเนี่ยค่ะหลายๆปืนตีหลุเลยฟังไว้ลองลินหยดลินกลนลินปังเยาะกับเพศสภาวะในคะเนาะโตสัตว์อันมีกล้องเจมส์เนี่ยจังเป็นเพศดอนตาตุ้งเตอร์เขาขาไหลฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นแหละติดตามข่าวสารเนี่ยค่ะเกี่ยวกับลองฟิงฟ้าราศีไหลเศร้าสีโจมองหนังหือว่าตีหลอดเพศกันเจ้าให้เจ้าโซนเจ้าหน้านั่นเนี่ยก็ตีเลยมาเข้าเต้านำหนังหือว่าตีมากหลงขึ้นโป้งมาเนี่ยก็ถ่อมตัวสีรูล้อมตัวถึงกันกว่าให้ว่าหลอดเพศกันกว่าวันเหลือวันนั้นข้าวไหลข้าวนั้นเจมส์เจ้าหนังไหนจอมค่ะเขาคำว่าถ่อมด้วยกิ่วก็ไปลองย้ำพองแต่เหลียวลองวัดไวไปน้องแห่งการยานเมืองในนั่นค่ะปืนก็อ่อนกันกดจัดกดทัดด้วยตั้งนำตั้งหลายหลูไรเฮ็ดทำมันถูกแมนองตีองตั้งมันปอเล่งนายจางจำเจ้าในก็เฮิร์ถูกแมนจำหนังเฮาขาลุงจือไหวในนั่นค่ะสังเสวะพี่น้องเขาเฮ็ดพิษปักเปิงอ่ำนั้นก็ป่นเปียนลองวัดไว้อันเปิ้นติปันศูนย์เฮาขานั่นในเจเนี่ยตัวต่ำตั้งพิษอ่ำมาได้เป็นตัวแห่งการอ่ำมาได้เป็นนาตัวนายจางจำเจ้าในจอมในนั่นค่ะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาสิอยู่กว่าให้หลอดๆแล้วๆเฮาถูกแมนจำหนังปักเปิงไม้มีกันใหญ่น้ำเสียกำวงวังในก็ได้มีเจ้าหน้าที่เขาหลายหลายตีเปิ้นออกกดจัดกดทัดด้วยหมออยู่หมอกินฟังอยู่ฟังกินกันจอมในฝากฟังไว้ปันเจ้าหนังไหนหน้าการอันเฮาคาที่เฮ็ดอ่ำไล่เกี่ยวกับไปลองแห่งการยานเมืองนั่นในเปิ้นก็อ่ำถูกลีเลยมาให้พี่น้องเขาได้มาเฮ็ดย้อนบ่ว่ามันได้เป็นหน้าการอันที่ไม่หิมนะหน้าการตั้งเมืองเปิ้นเจมเซิงหนังไหนค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันกันจอมค่ะอ่อนกันเนื้อหรือใจถ่อมด้วยธรรมาตรากันแทงก่อนเดี๋ยวก็เพียงความหลายลองหลายอันทางเฮียนมาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะ

Yeah.

ากำนันอันป่อในกว่าป่อไรหาวังเสื้อผีเสื้อน้องมาเปิดปิ่นมีเข็มเปิดถามว่าเต็มก็เสียงกำลือ

ตอนดาในวันเสาร์จึงหนังในพี่น้องเขาเดลัยยินถ่อมดังเพียงความปานเก่ายินหวานหูถูกเจอสีอําก้ายังแต่มีมาป้าดังแทงลองตั้งหูนําตั้งหันกวางและจึงจําเจ้าในที่คัดเจอเสียงฝักตอนจู่ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเขาแค่ดอกเปิ้ลมุมมองถ่อมปันแห้งใหญ่นําสีกําค่ะ

别人是表对那上多在路过呢谁要

ว่ายาเลยเลื่อนเยาในกว่าก่อนต่อคำมีหือซ้ำกินเลยสิมีกลัวลูกเปลี่ยนต้องอบปุ่มต้องอบฟังแค่ความ

ียนมาฟังเรียนในพวกเรียนฟังยอมไปเลยคิด

ตาดูล่างหนึ่งควรหนึ่งควรในมันหน้าเมาต่อต่อพอดูล่างเยี่ยวต่างใส่ไปไข่เอาลุกขึ้นเตรียมนอนมวยต่างพอดูล่างเยี่ยวต่างใส่ไปไข่

sie blinzeln, kau, kau,

ียนนาสันนาหมากยังจะกินเขาปลายลอยเย็นยาวน้ำพังกินกินก้อยทานตันยิ้มใส่ลูกพ่อขี้นุ่มกวนกินก้อยทานตันยิ้มใส่ลูกพ่อขี้นุ่ม

ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್.

เป็นวันวันไม่ย้อนห่างเมาทานความก็จำยังไปเมาตายกา

เอาค่ะเขาค่ะก็เลยหมวกเขานุ่นก็มีลองหลุดเล่นยามาฝากตอนที่ถึงกันค่ะเล่นยาในก็ก้นซ้ายอ่ำว่าก้นยิงอ่ำว่าก้นเหล็กอ่ำว่าเท่าอ่ำว่าในปุ่นอันกันส่งสูบกันค่ะอ่ำหัวเป็นไว้ซึ่งหื้อเนี่ยกบนั้นแลขย้อนฝากข่าวเงาลองหลุดเล่นยามาฝากตอนที่ถึงปอเมปิ้นน้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะลองหลุดเล่นยาอันว่านั้นก็อย่าไปว่าต่างตีค่ะนะมันนั่งติให้ได้เป็นตั้งเป็นค่ะเพราะหลุดเล่นยาอย่าติเป็นตั้งเป็นรอกาหลายลองหลายอันเหมือนหนังว่าแกนเสาร์มะเร็งค่ะมาโคเจอถุงลมปอดเกอร์ไตผากแล้วก็ตรงหนึ่งไล่ออมป้อวันนี้ลองห่มกลับมาก็ลดยอมลงมายังตีเฮ็ดเธอลองป้ายอยู่ลีก็จังหยุบย่อมเลยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มาฝากตอนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาลุมปัดปื้นลุมฝ้าเขาค่ะในมีก้นดูดเล่นยาหมอกหนึ่งเฮงสองปากต่อถึงหนึ่งเฮงสามปากลานก่อกว่านี่ค่ะนะก็เดี๋ยวมาว่าไว้เรื่องหนังนั้นในกองในกอเดมี่ค่ะเหมือนหนังตั้งแปซิฟิกเขาก้นหลุดเล่นยันนำเลยซีเป็นสุดฮิตส่วนส่วนเป็นหูปากมัน 48% ค่ะภายยุโรปหูปาก24อเมริกาหูปาก11ภายอาเซียเขาปาก8เจ้าหน้าในค่ะนะนั่นก็หลุดดําหลั่นลงมาก็กลายตอนแต่เมืองไทยซ้ําหน่อยถึงมีก้นหลุดเดือนยา 12.5 ล้านก็อยู่ในเจดอนผายปดจันก็มีปดห้องก็มีปดตัวก็มีเสนอภาคอีสานเขานั่นโหปากมัน 33.6 ค่ะนี่ก็มีมานําเตติวาวาเหมือนกันนะค่ะนี่ก็ลองจําซึ่งหนังในสิแลใน1ปี1ปีนั่นก้นเมืองไทยอันตายเลยลองตั้งเป็นรอกะเลยลองหลุดแล่นยันเตมีอยู่ 48,000 เฮง2ปาก44ก็ต่อ1ปีค่ะก็นั่นแหละที่ได้เป็นถ้าเป็นแก่นสารน้ําตื้อมานนําหรือเสเปิ้นเตติวาวาอันนี้ก็เป็นลองตั้งลองหลุดแล่นยาเลยเป็นเพคครึ่งกลางเอามาฝากตอนจุถึงพ่อแม่พี่น้องเขาอันดีเพิ่งกลมให้มันเป็นเขาเห็นห้องก้อยเขาค้านั่นค่ะน่ะหรือนั่นก็ในนั่งยิ่งในก็อ่ำฉุกนี้เลยหลุดเล่นยาค่ะนะนั่งยิ่งก็หลุดเล่นยาเนี่ยสิเหตุเธอหลุดโฮเลนสุดเพิ่งเลยจังเป็นตั้งเป็นอันจ้อมาแทงเมืองหนังหลุดหมอดเยี่ยววันตั้งเป็นลงลืมเลยตั้งเป็นโฮเจอก้อยกะอ่ำเจอเลยว่ามีหลุดโฮเลนขึงหลุดนานสุดนั่นอ่ำเจอเลยว่าเป็นคอรีหนังเก่าค่ะมีตื้อตั้งแต่ที่เป็นแก่นสารนุ่มเลยเหมือนกันไผ่ฟูลิเพียนเขาก็เลยบอกลาดว่าลองหลุดเล่นยานำกระหือหึงกระหือและเฮ็ดให้เลือดโหลนสุดนั้นมันก็ป้อแปดไหลซึงเป็นพ่อนดีแต่ตัวเจ้าเก่าค่ะมานั่งยิ่งมาก้นใจเนี่ยยังสิให้ได้เป็นหลุดอายหลุดเล่นยาจะในเฮ็ดให้อายดูคอมเมนต์อายซุบคอมเมนต์เมนกับกูลองกูอันแนวในค่ะนะก็มาฝากตอนสุดถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในไฮออนกันเงื่องแหวและให้เป็นตั้งหูปืนหูแก่มตัวกันกว่าฝากตอนสุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาซึ่งหนังใน

ของตึกเรียกเหลี่ยงแตงเสียนั้นในลูกไปผู้ลองผู้ลังลูกไปผู้ว่าเกิดเป็นคนมาเยาว์ในลูกยังไปผู้อันเป็นพ่อมีเจ้าเจสุสองสาวนั่นเด้เป็นดาวสุขูไม่เสริมของเมื่อลูกลังเกิดมาเยาว์อันว่านั้นลูกผู้ก่อวิกล

ันกินปันรวมมางานได้ก่อความมางานได้สมัยหึ่งๆความปันห้างเลียนนอนคำ

ว่าเสียแรงยินถ่อมก็เย้าในยิ่งบุกเขาเนินขึ้นมีลองตั้งเปลี่ยนอันมาจอมตานอนดูผู้ละเออพ่อก็ประวัตานอนดูเลยพอตานอนรู้ให้หนึ่งวันหนึ่งขึ้นในใครนอนรับหมอก3 4วันก็กล่อมอิ่มในค่ะนะในก็เฮาค่ะหมาสาวอันนอนลึกวันหนึ่งนอนหมอก4จมองถึง6จมองขึ้นทับ6ขึ้นทับกันนั่นว่าเลยกดแจดเลือดกดแจดด้วยน้ำหวานน้ำตาลในเลือดเลยหูหวานน้ำหวานในเลือดสูงเหมือนก้นมีตั้งเป็นเยาว์หวานค่ะนะลองนอนลึกเลยคันตาลับตานอนให้เธอหมอมันหนังว่าฮอร์โมนแลปตินเฮาเขาจังได๋ค่ะที่เฮ็ดให้ก้นเฮาใครกินต้องไม่ใครกินอยู่กูขอย้ํากวยว่าก้นนอนลึกนั่นติเฮ็ดให้ฮอร์โมนกูโตในยอมลงสิเฮ็ดให้ก้นเฮาใครกินอาหารนําเลยเก่าลองนั่นลองนอนอ่ําอิ่มและซังยังเฮ็ดให้มีพรหายเนื้อเม็ดเลือดขาวแห้งกําขามโตอ่ําแข็งๆสิเฮ็ดให้ก้นเฮาเป็นตั้งเป็นง่ายค่ะก้นนอนลึกนั่นยังเป็นตีมาลองก้นปีไขมันน้ําไขมันอุดตันไหนคะเสื่อหนังในเที่ยงลูกก่อนก้อนนั้นแหละเขาขาดเลยอันกันค่ะเจอนอนไหนคะนอนลาบให้อิ่มๆเต็มๆหมดไพ่เหนอนไหนนั่นขนาดนอนก็จ้องไกลวุ่นถึงไปอยู่เลี้ยวค่ะจอมไหนนี่ก็เป็นจิ๊กซอกคอกเอามาฝากตอนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเสื่อหนังไหนค่ะเดี๋ยวยินชมด้วยเพลงความกันแทงอิดอีก่อนไหนคะในวันเมื่อไหนคะนะ

0: คุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: แบงคอกโบสถ์แบงคอกโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงคอกโบสถ์แบงคอกโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
3: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงคอกโบสถ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: แบงคอกโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
6: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ 2,569 จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี 2,570 มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลุกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดซึ่งไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่ลานหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีโดยการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนและสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนสนับสนุนงานของมูลนิธิส่วนกลางพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมูลนิธิสอนเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาสอน92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งในด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนสามารถจองเช่าบูชาได้ที่สอนทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่มูลนิธิสอนชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหรือโทรศัพท์หมายเลข02-193-7099หรือสั่งจองทางระบบออนไลน์ Next Gen E-commerce ผ่าน QR code ในโบรชัวร์เงินจากการเช่าบูชาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต321รายและมีผู้ป่วยประมาณ148คนได้รับการรักษาจนหายดีแล้วส่วนผู้ป่วยอีก419คนยังอยู่ระหว่างการกักตัว หน้านายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกิเบรยัสุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่ากระบวนการติดตามผู้สัมผัสโรคในดีอาร์คองโกสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรับมือการระบาดในครั้งนี้ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลายพื้นที่เผชิญภาวะสงครามและความไม่มั่นคงรวมถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะเลไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาฮาวิออโคโลยอทาคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตา

ถ้าวิวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตันยอยาวิวคอลุละเซจ้าเลวไรกาอโบดาเจ้าคอลุหาอยู่ละวิวจะได้เกิดหนูคือกากาเชวิวข้อเชลแน่คือขอยาหล่อยาข้อต่อเกี่ยวตีจังหวัดจีนใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่AM ตีฮิวออหาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพอคือละหุข้อไรกาอโบดาเจ้าต่อไปเชวิวและงานละหุข้อป้อเชเซมานักบูเมริโยติญีเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขไกและมุ่งเผื่อวิโอยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาฮือละหุข้อไรกาอบุดาจ้าต่อไปเชวิโยงาฮือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขไกติแกละหุข้อพอนาเลอเนฮือละหุชอจึเกลติแกออกาปิดาไปเชวิโย

งาคือสิบบาททองเยเชเวชอติผาโนคือนัชเยออติติผาจึปากาวิลโกงาคือกาเยเชเวกาสาติพายโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองสิเซชบาเยเชเวชอติผาเตขอวิออกคโลงาคืออ้อโปนัชเยติผาจึปากาวิโยงาค่างาคือกาติกาวิโยออกคาติผาแหลงไงจ้าแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลกาโนฮือออตุโนฮือสถานีอนามัยมะโกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไม่กาอาจุยารัฐบาลวินาชเยนุคือสิบบาททอยเยเชวิออติออคโลเกและจะปากับเพวิโยและออเลมุติคาแลนุคือสายด่วนสปสชก็เวเตแซแซศูนย์ชีวิตถาโทไกและนุคือนาชเยออติติพาจะปาเพวิโยและงาคือกาเยโจเวละไทยกับสาติพาแลบัตรประจำตัวประชาชนไม่กะอาจุยาราชกาโตลาตาเวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนติชุเซแม่โจเวบัติพากับเพวิโยย้ายบัตรมาโจเฮวิชอติพาโลโกใบเกอออตาติเลเยเผวีไม่เก่าปอยเวบประชาชนเกียวเยนาบะทอรอติชอเกียวเยเผวิโยและงาฮือลุเยตาเวนัชเยติผานี่คือเวบประชาชนคัสโซมากาตาเวติผาโลโกโนฮือเชตาเวออติออคโลเยเสภาเวละโลลาตาวิลิมาไม่กาข้าคอลอคโลละโลลาตาวิข้าแซไม่กาโนวิปอลิเมลีละโลลาตาวิลิมาติภัยเย็บเผวิโยไม่เลกาโนฮือเยงาเชียวิโลโกเยงาเชียวิใบสิเยงาเชฟผู้เปียวิติภัยอีกาผู้มีผู้เปียวิใบสิติภัยอตาติเลละท้าติภัยเย็บเผวิโยเชลังคือสิบบาททองเยกือออคโลนัชเยติขอเวียวอ้อเปาะจปากาแลงาคือจปาวิทยาชากาเยโจเวลาทานเอกสารติผาเพวิโย

ค่ะคีเพทอเลยมาบาตาจิเมเลยลากอตุปอยอคอลูลุยปูวิทยาชาลิงาคือค่ะคีกาพูกาคาทอกายูคาวินิมากาจอวิโยลิเยกาตาวิคุวิเลติเยกาลิลิกาฮาเลวิออยาจอวิคาชูเพบอดอฮาเลเมอุยาวิออยากาจอวิโยลิชระปะตอค่ะคีวิติจือกาพูทอกาลิงาคือติกาลิลิวินิมาคอลูยูคาวิกาจอวิโยแม่โอบูดาจาวิโยยะญิมุลอกอติปอทอกาดาจาวิออญอยะฉอคอลงะฮือติปอโกกะมีลาเล

ชาวบ้านรู้ใช่ตาวิอวิอเนี่ยรักหุยติพากเกลไรก้าอบูดะเจ้าคอลกกับผู้กับมดะเลียวอคอกับกอกระดักเชวิทปะตออรอเปอร์ติกาลิลิตะตาอือยอยาวิอคอลกละเซจ้าเลียวไรก้าอบูดะเจ้าคอลกหายูลาวิโยแม่หาวิอวิอเนี่ยรักหุยาข้าพ่อเชพ่อรู้ใช่ตาวิขักให้เพชเลยติกาลิลิทอกาจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่ยานิวิอยากาจะได้สอบคอลกแลสปุขอนี้ก็กะมีลาปุวิโยยานี่แหละขอฮาปาจูฮาปาขอโลยะญอนี้ชื่อสนี้มออินเปวิโยและจะขอกันนี้หินี้ชื่อขอขออุ้มขอฮาวิโอวิโอเนี่ยราหุยะติพาโอตีนี่เลเลมุหลอกก็วิโอยะติชื่อตินาลิตาและสาวุมหลอกก็เตชินาลิทาคากายรายการโอโบดะจาวิทยุเรดิโอเอ็มที่ฮิโอฮาสจิกะกิโลเฮิร์สติไลพองาคือราหุขอต่อไปเชวิโยแม่เปิดตาแล้วนี่พอเตพอหลอกโอกาส Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาคือราหุยาติพาลุลาและกากากาโมวิลอกโอชอปะทากะแปปีและกดไลค์กดแชร์ติและคอมเมนต์ติพาลิติพาบุตะแล้วโอกาปิดะไปเพวิโยและยันยิ้มหลอกก็วิโยเย่าคอลทอกาอบูจอวิโยรสซาตาติพาตาเลกานิมาซาตูลิคอยติพากะอยู่เวลาตาวิโยโอคือเปิดตาแล้วเลมือทักขะไกติเกเชียแล้วโอชอมือดะไปเพวิโยแม่

และลิชดิคือยูวิลาซาวีออบูจอวีออโลเอติพาชะติแกโกนาสิแมมออวิออญีลาหุยาติพาวชดิคือวิออยางาคือชอยาเยกาโทกาปีปาเจ้าโลจิแมอาชิทาโลโกลิเยกาคอติกาเลติกามาวีนาอุติดาวิโยยาคาชบุญิฮาวิออยาแลติแกเมื่อแลแม่ผู้ต่อดาแลนาอุติดาวิเยกาคอโลจะจะมาจูโลจิแมอามาติเลโกโกลิชดิคือวิออยาแลลีโซเชียลติพาลุลาวิทปาตอลิงาคือมาวิออยาจอวิทยาทาโทรศัพท์มือถือลาเซคอยูเกือและอุวิทาอายิติติเกเชโลจิแมยาปายามีลากูกาลิฮิจอยอโกลากูอาทูมามาติสิกาลิโทรศัพท์มือถือออลอนาบาติยูเลลิกือไกวิโยออปาอิติพาลากูกาลิกาติเพเลโกลาวิทยาทาลิโทรศัพท์มือถือกาเลลิติกาติจิโอเชอเลลิกือไกวิโยเคโกลิออปาอยอยาเยกาโครโทกาติ

เกมือและตีจ้าตีดอวิออยากกะจะมาเการอเจเคยวิออคู่กาลีติเกมือเลยนะอุติดาวิกาออยามาเการอจิแมอาชวิทาลอโกเลเยกาอัมพือวิออยาแลติเกผู้เมือและลีทีวีวุสออาซาเลเมือเลติเกออฮันวิโยนะอุกากาติดาเควิโยอุทาลอโกกาลีออปาวิโกซาลียาจอนะเซเวเลออปาวิลอโกกาลียาลีกือเวนะกูปูติอติปีเวเลยาถาลิกเวจะให้จอวิโยออยาปีดากาเวยาคาเฉบนี่ห้าวิออยาแหล่ต่อมีต่อค่าออปาติกาอิติกาลิออยาติกาจะให้แผลให้เชี่ยวล้อจิแม่ยาคาคอรุจะให้แผลลาวิทปะโตหะดะมือดะวิออเจติผาทอกะกาทิวือไกวิโลจิแม่ออวิออเนียละหุยาติพาวชริคืนยิเวตยาธางาคือมิงกโคโลชอยายาดะดอดะเวปาหาจอวิชริผาแลมาวิยาคาคอจาดะเลเพลาเวมาวิโลจิแมยะกาคอเลมาโจมาหอดะเลอพอมีมากะเลชอฮายามีฮามาวิฮาชอฮาปะจะเคเตวิทปะตอชอดอดะเปเวกะมาจาจิแมเลชะทะปะตองาฮือยะกาโควิชะเลเลชอยาวินมาพออายิอึจาเวติมูเผวิทปะตอดอนีเลออยามาเลสิทาดอนีเลอชุยอยะกาทะกาออยาคะเดปิและลิงอ่ะคือก่อนยิเวติยาชาลิงอ่ะคือมีออคโลทอกาเยกาอมูออคโลกาจะได้คือวิออย่าเลชมอชอเกติผากาเทมันไกเชวิโยยาคายโยไกวิชอลิยาเออาสาติชงะขอห่อวิติมูชอติญญาเกติญีกาเทยกไกเชวิโลจิแมชมอมาลาวิติยาชาไขไกเลชมอมัวลาโกกาจติกาชุมาหะเลมาเฮเลเลเคกุมาวิชมอติผาชอเชียวิโยเชียเลกามากาติวิติยาชาอุโนเนพอกะปาฮาโจวิลิชมอติภาเกลุชะดิคือคาเควีอานาชมอเกลุเผมาเชวิลิโกโกอุโนเนพอจาดาวิลิมาตอกะปื้อวิลุยปื้อเวติติโกลิอานาติอานาโยเลโรอัลไซเมอร์โกเวอาชิยอตุถากะมาตอกะเวชมอติภาพาโลโกลิออเจ้ากะมาจาสิติโกวิลิยาออมาจาละมาจาละติจากุวิจิเมลิชมอมาโนเวเลเคโกงาคือติกาลิลิกาชมอติภาทากะลิอายิคาเดติปิลิชโมทากานาอุคาเดติปิโยหุทากาอยาคาเดติอัลลอกูโนเนชกะลิมาเยเชมากาโยดะมากาเยลอกูลิโนเนชกะโยคายอลูไกเวจิแมเกโกเลงาฮุมิออคโลกาชโมกะติมากไกวิโยชโมมาลาโกเลอานาติภาชโมอาสะคาสลิอานากะไลจิกอเพตอลาเวชะดิคือชโมชอเกติภาเกโลกะติเพมาเชวิแลมาเวเลออสมูเวเลออสตะวิอานาจิเลบาวาอานาจิเมเลออสจะออคโลออชูจอเวจิเมเลอานาจะได้ผากาติแพกไอเทวิโยเคโกงาฮือยาปายามีติผาทอกาลิชมอจาวิดอวิพอกะกันปิวิโยลิจาตุคะเคติจาโจวิลิชมอติผาชมอชอลิสาชื่อมามามาลูจิอาสากาลาวิตยาทาลิออกาชมามาลูจิเมเลยาคาชมอติผามาช่วยจาโจวิโยโกจาโกผาลิอิชิมาชิงาสาติผาคาเดจาจวิโยจิเมเลชมมอลากุจากือตาวีติภากะลิออฟุกุชกะคะเดกะมาติกาวินาลิหะมังึอิปือเวมังึมือปือเวเลเคโกจามาจาลอกุกะไกทึเวไกปูขอวุปีนาเวลิจะไกแผปือวิโยลิชมมอลาวิตยาทาเคโกจาวิดอวิพอกะกันสอจาวิโยลิชมแผวิออยาวคลุเคโกติเลลิชะดิคือยายันเนเกโลติปอปะหะกอแผเชวิชอยายยาเนติภาชอจายาดอยากามาโนโลจิเดโทรศัพท์วอลิกึเกโกลิเกมโกติโกจาโคดโคมาโนติติโกยายเกโลกาเกมออยิจาวิชกาชอยันมาพออันนาติจือกอแพกไกเวลอจิแมอวิออนีลาหุยาติภาโอเยกาไลเยกาออคโลทอกากาพูกาคาเชติโยยายติภาลีโทรศัพท์มือถือใจและลีเกมลีกึใจและออปออิชิจากวากาลีบือวีบูบูไกเวลิตอกโซซาโคโยกะญูเนเวตอกโคมาโจเวนาลียาปายามิตอกตอเฮซาเฮวิโอเคไกเวลิโยลินิมาอือเวจะไคแผลามาวิโลจิเมลิยายดูเอติภาโทรศัพท์มือถือเกโลเชมาจาวิตยาทาเคโกเนคือออปอิติภากะยาปายามิทาออยากาฝึกไปปิวิโยนิเสเลปุราทางะฮิลิซาตาพอกากากาโมเชโอยายติภาโทรศัพท์ใจเลเมสเมจะลุเวเลเมสกากาพิเลกาฮาซาวิจิเมเคโกลิงะฮือออปอิ
พวิชาติภากะอเจสติภากะติปอกอพุดอนี้เลยยะไอถัดโทรศัพท์ปีเลยยะไอถัดโทรศัพท์นี่แหละฮูจะก็เลยยะไอติผานี่มาพอมากูหนอเนพอจะเคยพอกะอมื้อยอมื้อยลูกไอวิโยจิแมลีเฮกงะคือติกาลิลิกะอขอนอลูเพเชวิอเจติภาทะเรียกอพุดอนี้ยะกาวิโยมและงะคือกอนิเวติยาชาลีชุดิคือวิออยาอคโลงะคือชอกะติจาปะชอติภาลอกูกะกะติแพอกอลิโทรศัพท์มือถือถะติญไกวิถะปะตอเชสาจอสาพอกะมาดะวิโยเลติยาเลเมสเมจานาวินาลิเมสลุยไววินาติติโกลิงะคือโอกามาจอวิถะปะตอตุคโลทอกะอานาไลจึกอแพไกวิโยเลเกโกงะคืออโทมาติจึกะติปุติลือลอโกลิวิบะกวิชชกะตอลาวิโลลิชมคจกะมาเยเพวิมาหิเมลิตอคติมามาลอโกมาสวิตอคอนาลีคาทากะเยเพวิตอคโยเกโกงะคือติกาลิลิกะจอลอกุลอยวิออคลูกะสอดอนนีกะติปุวิโยแต่กุลอยวิออเนระหุยะติภาทาเชเบงะคือเยกะคลูกะพูกะเพเชเวปาฮาออลอติภาคะเคติกูไกตูเวลิงะคือไคกะติจอเวลิออลอติภาอยู่เวลาแลลิออวิออเนระหุยะติภาทาจะเคชิลาวิโยและลิชะดิคือเกาะจ้าเลลิลอลุลาตาเวลิคอลิฮะวิซาคิโกวิติปุทาติเกกอนาเซลิวิออนเนราหุยาเฟซบุ๊กพอลุลอลุลาตาวิลิคอติปุโยและลิลิคอชะดิปุนาปุขะนอลิงะคือกอกอลาแลอบูจอวิออรอเอติภาติเกกอนาเกตุโยชะดิคือลิฮะวิซาคิโกวิลิคอติปุทาติเกนาเกสิแม

หาวิอวิอเนี่ยละหุยาติเผางาคือฉะเบื่อติจวยวิอยาแลมาแป้นดักไอปื้อเวเลโรเอ็นซีดีก็วิอหมอคอโลเวอานาติภาแพวิชอแลเตขวาเกติขอกาที่มาตะลาเชวิจิแมเฮกัวเลอานาชะได้ภาแลมาเวเนคือจาวิดอเวเชวิจอวิทะจ้าดาลาวิจิเรียกก็อย่างนี้อายุเวลาแล้วโทมาลากาวิอานาแลรีบาวะอานาอโลโยเรียกก็งาคือตูบาวะอานาเรียแพ็กไอตูเวอฮีเรียกคาเคจอวิเลก็เรียฮีอยากเฮอฮีตอลาวิจิแม่รีงาคือตูแล้วบาวะอานาเพลาปานิเวเพงงอกาลาโกเลอฮิจะได้ผ่าตอลาวิเจเรียกคาเดนาตะแม่ออลอเตยางาคือบาวะอานาเพอเตเวลอโกเพตอลาวิอฮิแลจึปิเควิเจเตคือเตคือกาจึปิวิเจแม่ซาลือเลกาลิมผือตักคือจึกาธิปิวิเจจะเวลาเลงาคือออตุคอโลออชอตะมาจาวิทัปปะตองาคือจึพอติแลกาธิสบักเชวิจิเฮกวงาคือแล้วออตูนาลิมผือตักคือวิอยาอาติฮาวิอาเลงาขอปอจึตุปิวิลาโกเลเลจาเตอินจอวิแมเลชกาจึปิเคจาวิตักคือจึติปิวิจะเคแพวิลาโกกาบาวะอนาแพกไอตุวิอหิเตผาแพวิจิเบื้อลาโกนี่ยาเตยาแลเลขอคอกูเวเลกะติมือวิจิเลติคือติคือกะอีกะติมือวิจิอามาติเลโกกอออสเจ้าโคโลเลออชอตะมาวิทัปปะตอจึปิตอยปุวิทัปปะตออิกะหลูวินาลิกะกะติหลูเวเคโกขอคอกูเลอิกะติมือวิเจเปื้อเลเสยะเตยะลอโกเลติคือติเคยกะมือวิเจก็มาจาแคเวลีติคือติเคยกะจาวิเจเลจาวิออยามาจาวินาลิติคือติคือมือวิเจเคกะวิเจแมออลอโกจาลอโกเลงาคือออตุคอโลชอกาสามารถแยกไอเจกมาออชอติแพกไอแลเรงาคือออตุคอโลจาวิออกาสามารถแพดิเจชะกาลีติคือติเคยมือแลเรจาวิมาเจเจจะคิดติจาวิชะกาบาวะอานาแพกไอตุเวออฮิติผาจิแมเปื้อลอโกเลออคาติคาแลน้ำหนาออกิลูโยไว้ใจวิจกมาเรียมาตินามาเสเรียออกาแพลากือออกาจามากระไรติแลน้ำหนาออกิลูโยไว้ใจวิจกิแพวิเจง่ายอย่าติอย่าล็อกโก้เลี่ยโอกาสยูวิเจก็มามาเจาะเตียกะหือเวเลี่ยขออย่าติอย่าล็อกโก้เลี่ยจากขวาเวเลี่ยจากขวาเวกะเมื่อมานาปื้อวิเจเบื่อล็อกโก้สอย่าติอย่าล็อกโก้แม่มาเจเจกะวิเจก็มาแม่มาโมดะเวเคกะวิเจและเอาเลยมือที่อย่าติอย่าล็อกโก้คือแซ่ละแซ่ชู่เวเลี่ยคือต่อไปละต่อไปชู่เวสารือเลยกะคือน้อมือละน้อมือชูเวจะเขกไอวิเจอหิตจะได้ผาแล้เลบาวะอานาแพกไอตัวเวอหิจิแม่งาคือตัวคอลูแล้วหิยาชะคาเปจอเวลอกก็แล้วน่าจะหยอกแล้วฮัจเตะนี้เลบาวะอานาฮัจเตะนี้แม่อลอกก็บาวะอานาจะได้ผาทอกาฮัเตะนี้แล้วฮะกาฮัซาแล้วน่าชื่อกาดอเวลอกก็เลเนื้อหัวตัวมากันนะจ้าอยากข้างาคือเลมาเตะนี้แล้วเขติแพบาเลเรียกเขตินาเชเวลอกก็อเลมือลอกก็บาว่าอนาตะมาจาละก็เรียกอพุมาเมสาสลุยาละก็กะเมกะจุยลาวิแมและชวยออกคู่กะเรียบาว่าอนาตะจาละและเรียงาคือจะคอยปื้อละก็กะเบวิมานาในเตเลออเลมือละก็คือก็ละก็กะกะตอบักเกลาวิโยเฮกบาว่าอนาเชเลตุขะจาวิอนาโยจาวิดอวิออกโลคะเดกะจีกะวิโยนัชกะคะเดกะดอวิแมเรียกเฮกว่างาคืออัญมาอลูเรียจาเมเวคัสกะอยู่มาแผเรียจาตุตุคาเดกาจิกาเวเลมอมาจาเผกลาวิออจุลโกมากาจาวิแมลิชกางาฮอตุคโลเผตอลาวิฮียาชเวจอวิลโกบาวะอนาเผกไกตุเวออหิเตผาเผวิเจแตโกแลเชซาจอซาพอวิออรอติผายูเวลาเลงาฮอวิออเนลาฮุยาติผาทะศิลากาลาวิโยแมงาคือลาหูยาลิคาติมีคากะเตคาโลกาเชตาทออาชิยอลาหูชอเจทาตาลือปีจิแม่ขากะติคาโลขาติมมีกาเชตาทอกาอาชุยอลาหู
ชอจึทะคะเดจ้าดะเทียแม่เตเลกาอาชุยอลาหูชอจึตอคอมากะแม่ไกเจอติกาลิลิกาลาหูคอกะคะเดยอดะและลาหูชอจึออคโลดะวิชอลิวาลีอาชุยติจุยงาหูชอมอจุยตาลาตาเวออลิออคะจะได้พามากะแม่จูงาหูติกาลิลิกาคะเดจูจาและลาหูเผวิทะนิคัสและลาหูทะคะเดหะแม่และยันยิมละกอติปอชิละกะละตุเวออลอเลจะไมจะได้ยอกากาพอนาแล้วกาปิลาเทวิตกาลิลิกาอบูจาจ้าเมดอแม่เชสาจอซาเลฮาเลดอซาปิแม่

0: กรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสาย
3: บรรยากาศเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางหลวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานเปิดเผยถึงความประทับใจต่อโครงการสำคัญอาทิโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
4: มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยางชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะราชทานปันสุขจุดนี้สำคัญนะคะหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะท่านมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยในการรักษานะคะให้กับผู้ที่ต้องขังนะคะอย่างกรณีแบบโรงพยาบาลของราชทานบางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่สะดวกนะคะท่านก็จะไปปรับปรุงไปให้ความสำคัญกับประชาชนในจุดนี
3: ้ด้านนายสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัย ู้จัดการนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นจิตอาสานำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโครงการราชทานความสุขซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา
5: พี่เคยรับใช้งานพระองค์ท่านโดยการที่เคยไปตีแบดเอเดียค่ะที่พระองค์ท่านมีโครงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกให้เข้ามาเป็นนักกีฬาเอเดียค่ะซึ่งเราได้สัมผัสกับพระองค์ท่านหลายๆเรื่องเอเดียค่ะอย่างเช่นเรื่องช่วยเหลือสังคมทุกอย่างรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นแค่เล็กๆมากในการที่ได้มาช่วยเหลือเป็นจิตอาสากับความที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนอันใหญ่หลวงเอเดียค่ะพวกเรายังเสียใจยังร้องไห้กันอยู่ทุกวันเลยเวลาคิดถึงแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าคือทุกคนที่มาร่วมงานพระศพเอเดียค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพระองค์ท่านเคยได้พูดคุยว่าพี่เอตีแบดเก่งจังเลยนะอะไรเนี้ยค่ะในวันนั้นซึ่งเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านได้รู้จักชื่อพี่เออ่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอันใหญ่หลวงแล้วของพี่เอ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลจะรับกรมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 Days รับกระแสการเที่ยวไทยคึกคักเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นโดยข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยมาตรฐานการบริการและจัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Destination Thailand หรือประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอด365วันสร้างการเดินทางซ้ำกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกันกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิล สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนงานกลุ่มที่2เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่แผนงานที่ 2.1 มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานฟอสซิลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจกแผนงานที่ 2.2 การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือยานพาหนะพลังงานสะอาดรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่ 2.3 การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองความเหมาะสมของโครงการโดยมีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่พิจารณากันกรองและจัดทำกรอบแนวทางของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขตนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับฝนตกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์การฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันเพราะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง65%ของพื้นที่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6: การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับและกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4 ปีมีครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขเรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยง
0: รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาและต้องไม่ให้ฝนหรือน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนโดยให้ทุกสำนักงานเขตจัดทำแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้มีการเลือกตั้งดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดฝนตกหนักในวันเลือกตั้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยขอให้ประชาชนสังเกตจากสีของบัตรเลือกตั้งคือบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลณภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
8: ่นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนพร้อมจะติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
9: ่พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลุกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมหารือผู้นำชุมชนและหน่วยนาวิกโยธินเพื่อกำหนดแนวทางเปิดปิดพื้นที่เป็นเวลาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมกีฬาได้โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสย้ำว่าการป้องกันพื้นที่ชายแดนและการปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจ จึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและตำรวจภูธรนราธิวาสอย่างเต็มที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลชวนประชาชนร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นออนไลน์กำหนดอนาคตการศึกษาไทย4กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมาตราจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่รอบเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นสำหรับผู้แทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคและรอบบ่ายเวลา 13:00 นถึง 16:00 นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมเร่งพัฒนาโลจิสติกเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขง
11: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญย้ำเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ
12: นายไพศาลแก้วบุตรดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกคนโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปีการผลิตเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15 ถึง 60 วันกรณีไม้ผลพืชยืนต้นสามารถปรับปรุง

0: ิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนัทเจริญรายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
2: นายพดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยตั้งเป้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำผิวดินรวมทั้งจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา11พื้นที่ตามลุ่มน้ำสายหลักทั่วประเทศเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีการตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารอันตรายพบเรื่องร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในดินน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินและเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางอุทกธรณีวิทยาสำหรับผลการศึกษาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยพร้อมเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำส่งผลให้ทรัพยากรน้ำได้รับการคุ้มครองและระบบนิเวศทางน้ำมีความยั่งยืนจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งน้ำเข้าพื้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานีส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองน้อยทำให้พื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2566สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานจำนวน 1,400 ไร่ซึ่งได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองเมื่อวันที่18มิถุนายน2567กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเอลนีโญเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชน
4: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานตรังจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชนทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าและปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้ายศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮอร์เกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่านางเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลามีคำสั่งให้รัฐลากัวอิร่าทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย920รายและมีผู้บาดเจ็บสูญหายจำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพอย่างเต็มที่แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของเวเนซุเอลาและทีมกู้ภัยนานาชาตินายโรดิเกรสยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังรัฐลากัวอิร่าเพื่อไม่ให้เส้นทางอพยพรวมทั้งเส้นทางขนส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือต้องเผชิญกับความแออัดนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมกันบริจาคสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับหลายประเทศเพื่อกลับมาดำเนินการอพยพเรือหลายร้อยลำและลูกเรือหลายพันที่ยังติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหลังต้องระงับปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ3ฝ่ายร่วมกับสหรัฐณที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้อนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปได้หากกลุ่มอิสมาลเลาะยังไม่ยอมวางอาวุธขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวผ่านกลุ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อเลบานอนและพร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญอย่างเต็มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประเทศใดก็ตามที่เรียกเก็บภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทของสหรัฐจะถูกตอบโต้โดยทันทีด้วยมาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ100กับสินค้าทุกประเภทที่ส่งเข้ามาในสหรัฐพร้อมยืนยันว่ามาตรการภาษีดังกล่าวจะแทนที่ข้อตกลงการค้าใดๆที่ทำไว้กับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่ลงนามและดำเนินการไปแล้วหรือยังไม่ดำเนินการก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรียสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในเร็ววันนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของทางการสหรัฐที่มองว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติกับบริษัทของสหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบชนิดอาชีพชาย ITF เมนวอร์ชนิดทัวร์ M15 คุณลุมลียาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ2วิทยาพ่ายให้กับอันบาโรเซลาโนจากสเปนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-2 5-7และ4-6หยุดเส้นทางประเภทเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1 มาครอบเมนดรอลได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของวนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72ในรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรจีนอัจฉยาชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นผู้นำทัพสาวไทยหลังเก็บ4เบอร์ดี้เสียไปเพียง1โบกี้จบวันแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างยุนอีนาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ถึง9อันเดอร์พาร์ด้านสุวิทยาวินิจฉัยธรรมทำได้2อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ19ปัตรีอนันต์นิการและประพันกรธวัฒนกิจ1อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ27ร่วมศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์โตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับแบบพา72จังหวัดปราจีนบุรีโปรเล็กถาวรวิรัตจันทร์วัย59ปีเล่นเกมวันสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมทำ7อันเดอร์พาร์65ปิดเกม3วันที่สกอร์รวม19อันเดอร์พาร์197สั่งขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 120,000 บาทโดยมีมาดานมามัดจากสิงคโปร์คว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาร์และมีชวลิตพลาผลผู้นำจากวันแรกทำสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ3ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3มีดวลแข้ง4คู่ในกลุ่ม4ชงโคงม่วงทองกรุงเทพคริสเตียนถล่มวัดสุทธิวรารามขาดลอย5ต่อ0คว้าชัยชนะ3นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงขณะที่โรงเรียนอบจ.ชัยนาทได้ประตูชัยท้ายเกมจะชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1ต่อ0คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จด้านกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีชนะโพธินิมิตวิทยาคม3ต่อ0นำโด่งจ่าฝูงสุปทุมคงคาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี3ต่อ0มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Charity Golf Tournament 2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
2: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
1: ขณะที่พลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าสิ่งสำคัญของมูลนิธิคือการพัฒนาเยาวชนและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
3: เราจะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดามันแล้วก็มุ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเยาวชนนะฮะเยาวชนพื้นที่ของอันดามันนะฮะทั้งหมดซึ่งกิจกรรมที่เราก็คือเป็นการสืบสานต่อนะฮะเช่นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในการให้ทุนการศึกษากับเยาวชนนะฮะเรื่องที่สองก็คือกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้ต่อการอนุรักษ
1: ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขา ขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิริกิติ์สนามที่4ในรายการ Elimination รุ่นประชาชนหญิงณัฐพรอภิโมททีมชาติไทยในสังกัดฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1เป็นของเพรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกและสแครดรุ่นเยาวชนหญิง10รอบที่1ได้แก่ศิลาพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนมอบเงิน2ล้านบาทแรกให้กับทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าชัย2นัดในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยวันที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการกีฬาแห่งประเทศไทยนำ4นักกอล์ฟเยาวชนไทยวิ่งลัดฟ้าสู่เกาหลีใต้ยกระดับศักยภาพสู่สากลในโครงการSet Golf Excellence Center 2026 International Training Camp ระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนตลอด5วันเต็มนักกอล์ฟทั้ง4คนได้เข้าโปรแกรมฝึกซ้อมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติพร้อมด้วยวงสวิงทดสอบฝีมือกับนักกอล์ฟทีมชาติเกาหลีใต้และได้เข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ KLPGA เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ ในความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชน ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลราชวิถีประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรบอติกเซอร์เจอรี่โดยเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการยกระดับการรักษาที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการรักษาแม่นยำสูงลดภาวะแทรกซ้อนโดยการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยการผนึกกำลังกันของ2ศูนย์ความเป็นเลิศได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในระบบปัสสาวะกว่า400รายและประสบการณ์การปลูกถ่ายไตสำเร็จกว่า449รายของทีมปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการปลูกถ่ายไตนั้นมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดดั้งเดิมก็คือทัศนวิสัยแบบ 3D High Definition ของกล้องหุ่นยนต์ที่จะช่วยให้แพทย์ได้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้ชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิดกว่า30เท่าด้วยกำลังขยายของกล้องนอกจากนี้ด้วยความคล่องตัวของแขนกลหุ่นยนต์ทำให้สามารถหมุนได้รอบทิศทางและแผลจากการใช้หุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรสำหรับใส่เครื่องมือและแผลขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตรเพื่อนำไตเข้าสู่ร่างกายโดยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและลดโอกาสการเกิดไส้เลื่อนหน้าท้องในอนาคตได้อีกด้วยครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเฉพาะทางขั้นสูงพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฟอกเลือดล้างไตอย่างชัดเจนโดยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จุดบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งจุดบริการภาคีเครือข่ายเช่นกรมการปกครองจุดทำบัตรประชาชนกรมการขนส่งจุดทำใบขับขี่ ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงแพลตฟอร์ม e-living view ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและช่องทางหลักของศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยจบบทความประจำวันเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: Bangkok

0: ที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

叫咯，老爸你听见那早的声音，比我哦太多牛，快乐的将军哦，天哦，嗨，夜里放出那音乐呢。

ような、かジェットアローへ後編をよ。民工へ空庭者、現よあらろยานทิ้งรอต่อหน้าจะทำมินโอจินอวันตายามทานาจาวินเนี่ยหน่อยโลแปงโอตายยามทาโลเจเปื่อนโอเสียนเสียนาจอวิตินานานเจทินเนเจียโลปองอาเมือนแต่คู่โอเวสุยถุยโอโยนานเหมือนเนยามีนาลายติวเนเลาะโลเที่ยวเวสดากินาควรรู้นะโอเฟียมอซาเวเรจาเซนาจาปัญญ์กัวโอปัญปะเจเลียนากีงาเย็ดกูโอ้เจียวรอเครื่องคุณเอกกว่าจะจะนานเทียบเนกูโอ้จริงอาตายยาวเชื้อโลเวสเดียวกิงอทุยเชื้อเวเดียวกิงอาเชียไทยกูโอเจ้าหน้าตายต่อแมงโลไทยจิวโอเจียวหมูเมเด่นกีนาสิยืนหน่อยโลจงอาสุนยีเจียมโลเวเจียแทโอเจียวโลจียืนเด่นหน่อยตวงอายีเจียบลัวเนี่ยเนี่ยละโลดับเจียโลไทยนาสิยืนสุดหน่อยโอ้โหเหมือนเนาะเจมจอยดีสุดหน่าเหมือนนะเจียดีเนี่ยฟุยโลยามโลมาหน่อยตู้โอเวเสียวชิงโอโยไปเป็นเวไทยนาเนี่ยนายามให้เนี่ยเป็นโลไทยนาเย็นยามแรงโอเวจังอยู่เนี่ยเนาะฟังสุเวโอนาตายนานจะเจียนโลจุตุเจฟิโอนาสะชวดเหนียดโอโอโอจิวขอแห่งวิตายท้าเจสิ่งของแง่สูนาโลยามอมาขายเงียดโลตุเย็นโอโยโอ

偏不那哦哟，人气的娘家那鬼爹呢，鬼了。

ยาบ่มาแกงจวงแล้วเบ็ดเดียวทุนโอเชียวยามตัวถ่าแปลงนะสายทิ้งเนี่ยเดียวแล้วคงทิ้งแล้วเจต่อนะจะคนโตเฟียมอเฮียนายอเวเตปุงยาฟันเนี่ยลูนาโลนานเจ็บเจ็บต่อรอตาตั้งเจ้าเชียวเซ่เจียมนาปยาตายนะถ้าจิ๋วกูเจ็บเจ้าแท้จิ๋วมอลโอแห้งเฟลางอาเจ็บจอแท้จิ๋วเนี่ยกูเออฟังสู่โลเทียนนาจอมอเอียดาโอลาโนจอเฟบียโอฟังอาฟันเปียมเนี่ยลูนาโลตาเจียมทงสวยแมงอโอแหงสวยแมงเวฟิโอนาโซราสวดนาเนี่ยเนี่ยกูอะโลปิ้นบัวโอสวงเทียนจอยตุโอโอเปเจียมมีเนเฟียวลอจอยนะสุดตัวเงี้ยจางลอเมงโหกว่านะจอยชุดเงี้ยโอโอจิวเสือเจียมมาตายท่อนิคมเนสุนโลหมายบัวโลชวดนาตายข้าวโตโอโซ

在问那经在听啊哦问哦风呀咩咩那烟合家呢长老在了这帮那办了过哦哦就呀哇没停留你问呢哎呦。

ติงเลวินโลเวยานานโองีโนเชนยาเนหมายเปียมนากว่าตุทาโลเจียวนาติงเลลิวโลเวเจียจังโอโกโลติลบัวเวนาเลียมนาอีตุเนโรอีตุโลยามตุเอปวงเลียวเอโอเฟโลสันโซเวนาเลียมนาอยากควางติวโลหอบอย่าเลียวเอโลเวอีเบโอเฮียวเซ่จายเบเปอเต่านะตังบานเนี่ยเธอลูอีตุโอเจต่อนะจะฮัตเปอโอเฟียวเย็นจังเวเทียนเนี่ยนะจอดเปื้อนเธอลูตุทิงโอเจงินนะวันเลียวเปลี่ยนละโอเฟียมยามตูเวเวอาปวงอาญินวันนาเวโลยามกุนโลเจเลียวนาเปียมลานกว่าโอลานไปฟังเลตรงซอนะจวงยางเงียนอะโลยามมองเจนอยู่โลตาอ้อมมองโอฟีงอซอยตาเวปินเจียนะตมนาปิวโลเจียมเสียวโลเจตมนาเมียงจอยตัวโอเปเซเจียมนาจอยลอไทยจิวอากัวโลจริงให้โลคุณจังอาแม่บ้งอาโอยังเจียมจอยอาเบตมนาแม่บ้งอาจอยโลมันนามันโลฟินเจียต่อยโลเวอมองเลียวโอเฟียมอชิล

야 와네 호퍼 얌총에로 장아노 예세레 얌빵오 부앙오 공뚜

คันเข้าโอ้งีนอก็เสเรเจียติงาก็ทินเดียโลก็เสญูนาตาก็เสโอ้เจียวแกลิวเวเจียนาจังนาตาค่อยมินโลแกตุลโลตาคุ้งโตเฟลโลตาเอตาเอเวปินเจอนาฟูจอยเนี่ยปีวะโอตัวลอเจคองนาลาในเวนเลยโอเฟลโซจอยเดนาวเนี่ยนา

โอ้เจียวทิ้งเสียนเนี่ยนสุดนะเนี่ยเจียวเนี่ยกลัวเลยข้อเสียนนะเยอะต่อเจียวโอ้เจียวจริงตาเบี้ยวปินละสัมผัสเนี่ยเหล่าเราจะเจียวหล่อแห้งไม่กลัวโลไม่ติงอ่อนโอเจเสแมงเวเจียวแห้งอ่ะเสแมงเนี่ยหุยโลหุบโบใจจีนนั่นฮิวโลเปคู่เที่ยวเวลาห้องนะสวยแม่งเที่ยวโลมอเที่ยวมอโฟโลไม่อยากสวยโอแห่งสาวเวเดียวยานมอเที่ยวโฟโลยัดโลเที่ยวเปียเจียโลเวเนเจียวโอติงโอตงชาฝุ่นตายนะสวยไทยกัวโลฝุ่นาตายต่อแมงไทยเจียวโอเจียวยา

0: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจความพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย้ำกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเวลาประมาณ21นาฬิกาน
4: ายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งณโรงเรียนบ้านบางกะปิพร้อมกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนยอมรับว่าการทำงานหน้างานมีความกดดันสูงแต่ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา21นาฬิกาของวันเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไว้ที่ร้อยละ70นอกจากนี้ประธานกกต.ได้เน้นย้ำไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและหากพบการกระทำผิดกกต.จะวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินช่วยบรรจุราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนลำดับบัญชีครูผู้ช่วยจังหวัดสมุทรปราการย้ำต้องโปร่งใสและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
6: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหากพบขั้นตอนใดไม่ถูกต้องพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบราชการกลับคืนมานอกจากนี้ยังได้กำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วหากพบว่ารัฐทำให้ประชาชนเสียหายจะต้องพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้มิโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ิสุงปากาโกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ระบบไลฟ์เฟซบุ๊กเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476 ในแนวโฉมโมควันยีชิโมทิโมร้อนยีโมควันยีซาโม

0: 我们家我那片后面，啊，我在咱们米俺几口看我们家那片还这么走，啊，我米还得几个人家写的我都应该。那小伙伴，我和奶奶那子不应该，啊，我就出那子现在我们家比我那子也能配个比，不要嘛的话，咱你那配个比，我们家提比比我们家户口，提比我们家没户口哎。个和户口嘛，我们家人民过我们家哈，俺家我舅子啊，我想嘛过我们家我舅子嘛以后，啊我看嘛那个啊我扶着嘛，要不然我拿来问题，啊我写咱们这块对比啊，一边吃我边那批个别，别么样个小伙伴啊我补个大桌，那是补个大，又补个大别么样个问题，别么跟人提个，啊我嘛吃哩我别伢那里是抓，下次嘛一组，是你呀个别个嘛喝下水个，是你。阿个老子，新年我也老出去嘛，户口每年我也那单笔按阿个嘛。新年的时候人家办个也阿我过过事，新年没怕事，那新年老耍出不来听的，然后我带么几个听的，而且不大概念我们年小伙伴里呀，阿我下次嘛，阿什么发条低和低和感觉我们年耍个当哎，而且感觉我们年我出不来去。老说你对，老子和对哎，第一个让我们讲，我哥哥是个点对表，而且对表个让我们讲，我隔壁啊，我们和他对，隔壁他对我们讲，亲戚上面讲，啊，我差不多时候够哎，够不呀？啊，表个的亲戚上面那当呀，那当辈辈么够？啊，个亲戚嘛是没户口，我们讲他够，不出了是够够哎，而且个让我们讲没闹。嘛，怕是个么个？还得去个捐户口，我们讲啊，我来电话捐的文化去跟哎，还得干样没样过？哎呀，日里啊，我嘛这里咋压他们哎？啊他妈一个个拜我们讲，都住下个拜我们讲啊我，还得电话去啊，啊我来电话呢，还得电话户口办么样？还得我们讲不出路都差不多了哎，还得加入，还得我们讲拿批个批票。而且别人家小伙子，咱弄咱户口啊，咱弄多张哎，人家我票面打了多张，不行呢，多张或打了哎，可咱面那么个哎，俺这么个小伙子啊，我咱多这个得小下咱们哎，俺小伙子咱多别么样，说我别么的红哎，啊我来说别么样，下咱们过么样，咱们面，咱们面么样，我和咱面这片面咱们么，咱们么我们也吃口么河边这边呀，啊我下么这边呀，那个面哎，俺我咱面讲我们也吃口河当我们呀。也那么做，小伙伴，干什么？哦，那自个下杂物片面下杂这工，我小伙伴嘞，做到哪点我没得手啊？俺问些快讲哎，俺是下杂多不嘛？啊，我得适当我们娘下杂人哎，对吧？不仅回答了你小伙伴哎，提子提酒哎，提白忙啊，小伙伴嘞，个小伙伴去我娘奶奶教哎，俺妈的是真下，俺们是小伙伴适当去，那自地大嘛，白大嘛，说了嘛凶哎，啊，我白大嘛，就说怕找我们娘。咱们呀，把表们呀，把富拉克当小伙伴说了，而且咱们说个第一下子，说我表里说下面喝了说了出月，表我们呀，我和大陆啊，那么小伙伴，那么拿来表么提来装哎，
1: 小伙伴，我拿来啊，我说十年富拉么哎，那不也上的，个啊我四个他们也喝哎，那他们这个得有烟有烟，他们也小伙伴和那男女我们呀，个看人哎。ก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปมันเยอะๆนับวิทยาศาสตร์ที่ยามาวิทยาออฟฟอร์ดมั้งไงฟลาอังกฤษเหรอช่วงนี้สุสีนี้ฟลามั้งไงเปลี่ยนไปเช่นเนี้ยก็ล่าชูหัวมันจัดสู้ไอ้ที่มาสุสีนี้ฟลามาตัวนี้งูเป็นยาอุนุเบียร์อะไรแบบเบียร์小伙นั่นเองไงก็ไม่ใช่ยาอาศัยสมันเถอะล่าชูชูชื่อที่กูจุนเหตุสิกุมาที่เห็นสิวมากูแล้วสุยสีนี้ตัวนี้งูเป็นยังไงอยู่หลังหัวกูก็หัวมันจัดสู้งูเป็นยาการที่การุชาวบ้านวุ่นมากังอ่ะอันนี้เป็นวุ่นเบียร์ความจำเป็นไงวุ่นเบียร์อ่ะอาชีพเนี่ยเวียวิตามินบีสิบสองบ้างมั้ยก็ดีกว่าอ่ะขึ้นมาจุงอ่ะชาวคนเนี่ยอ่ะขึ้นมาจุงอ่ะวุ่นความจำส่วนนึงไงอาชีพเนี่ยวุ่นมากังอ่ะวุ่นเบียร์อ่ะเกี่ยวกับความจำส่วนเป็นเนี่ยวิตามินอ่ะก็มาจุงอ่ะวิตามินบีสิบสองบ้างไงอาชีพวุ่นคืออาทิตย์จราก็มาจำมาเกี่ยตัวนี้เป็นเนี่ยก็มาจำมาเป็นเนี่ยเบียร์ก็สั่งจำมาเป็นเนี่ยอาทิตย์เบียร์ฟังอ่ะวันนี้ที่มาสวัสดีครับอาทิตย์กลางอ่ะแบบไงที่ชาวพับปีของเมียชาวขวบหัวมันจะทายมึงไงหัวที่มาเฮดิกาชาวขวบยี่ประโยชน์เมียจะร้องไงหัวที่มาเฮอันชาวขวบแบบอันนี้หัวจ้าเฮยังเป็นงูหัวฟื้นจ้ามาเฮมาฮะกับว่าหัวที่มาจ้าเฮมาฮะอาทิตย์กลางไงการที่มาเฮชาวขวบน่ะเปียมึงไงอ่ะว่าอยู่ยากูแบบเฮงูไงชาวขวบเฮ 送哎，黄白么娘么和咋个被人家下装嘛，咱免得黑么黑，么咋黑么黑哎。

Azo be manya tete shajo itimya.

0: 的路。
1: 啊，你只有啊，甜蜜啊，我老了。
0: 呀，是祝你生的妈妈哦。За дай и за край, а туда.

아무

0: 生啊，姑
1: 娘，老母是在你是啊，我念你是的你是在一座庙，妈祖

Mangana nyesima mo isakya

0: sí.
1: Kamu mazani mishi za. Ami be shaye mmea.

0: 啊，以前啊，你我羡慕啊，
1: 如果出轨，
2: 咦，啊，此刻若被马大姐姐你是若啊，这次我提的一提早。

0: 的骡子领啊姑，
1: 嘿，那不是这的一你是啥？你这爸爸一个子。
0: 我是
1: 没人

啊，阿罗呀，哎呦，卡多，阿玛呀，阿拉，哎，卡乌玛子，姑姑你是啥？阿里做帕。

Субтитры

0: 心啊落。
1: ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: กรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่า170ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงค่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว
9: นาธาราพงศ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยการไฟฟ้าได้ทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนเฉพาะบางพื้นที่ขณะที่หลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจึงยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ครบทุกพื้นที่คาดการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยสัญญาณของผู้ให้บริการหลายเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากโครงข่ายสื่อสารได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูส่วนถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานข้ามคลองลำมะขามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
7: ก องอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้
0: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับการออกประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันตกช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วตลอดจนให้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งแจ้งเตือนการเดินเรือให้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

0: ู้สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ช่วงเกร็ดความรู้กับคอปพช่วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วยครับถามว่าทำไมต้องมีประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารครับเป็นประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักครับเขาอยากจะคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือกล่าวว่ากรมธรรม์นี้ครับมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเดินเรือครับก็มีหน้าที่ต้องจัดทำกรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับสิทธิที่จะได้รับจากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารผู้โดยสารเรือทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาคบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางทางเรือนั้นจะปลอดภัยและได้รับการดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยสิทธิความคุ้มครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์2. กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย 3. กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 112 7302

สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz นะครับ4เคลื่อนความถี่ของสวทเชียงใหม่โดยมีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์อุทัยวันชัยยศรู้ฟังครับอยู่กันในห่วงเวลาที่หลายคนบอกว่าฝนเตรียมที่จะทิ้งช่วงแล้วนะครับรู้ฟังเพราะว่าเราจะสังเกตว่ามีฝนบ้างแล้วก็เริ่มจะห่างๆกันไปนะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้พยากรณ์อากาศไว้นะครับคุณผู้ฟังครับในห่วงเวลา7วันข้างหน้านะครับโดยนับจากวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับไปจนถึง2กรกฎาคมนะครับภาพรวมของสภาพอากาศเขาบอกไว้นะครับว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยช่วงวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในช่วงวันที่26นี้28มิถุนายนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงนะครับภาพรวมคุณผู้ฟังครับในส่วนของสภาพอากาศในภาคเหนือเนี่ยนะครับ26นะครับแล้วก็วันนี้27เนี่ยฝนฟ้าคะนองมีประมาณ 30-40% ของพื้นที่แต่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้28แล้วไปจนถึงวัน2กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% นะครับถือว่าฝนค่อนข้างจะตกหนักเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิจะอยู่ราวๆประมาณ23-37 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสก็ค่อนข้างสูงนะครับ 70-80% ช่วงระยะเวลาความยาวนานของแสงแดดอยู่ที่ประมาณ 6-8 ชั่วโมงเท่านั้นเองคุณผู้ฟังครับข้อเตือนนะสิ่งที่อยากจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบถ้าในส่วนของพืชไร่นะระยะนี้อาจจะเป็นการเตรียมที่จะปลูกพืชไร่หลายๆชนิดหรือบางอย่างปลูกไปแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองมีโอกาสได้ไปในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มก็มีส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหลายๆที่ที่ทรงต้นสูงเลยทีเดียวล่ะแต่ว่ายังไม่ออกดอกนะครับคุณผู้ฟังภาพรวมนะพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคก็แนะนำพี่น้องเกษตรกรควรระวังป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียอันเนื่องมาจากว่าความชื้นสัมผัสที่สูงมาจากฝนที่ตกหนักนะครับแล้วก็ความยาวนานของแสงแดดประมาณ 6-8 ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้สภาพอากาศที่เรียกว่าเกิดภาวะร้อนชื้นค่อนข้างจะสูงนะครับมีโรคจากเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียนะครับอันนี้ก็เป็นภาคเหนือตอนบนให้ระมัดระวังไว้นะครับส่วนของพืชศัตรูพืชจำพวกหนอนก็จะสามารถกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชเช่นใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลงแล้วก็ด้อยคุณภาพนะครับพืชสวนนะครับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เน่าเสียทิ้งไว้ให้ร่วงหล่นนะครับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าการปล่อยให้ร่วงหล่นจะเป็นการดีที่ถ้าจะมองในเรื่องของความสมดุลนะครับแร่ธาตุอาหารเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆจะไม่ไปไหนก็เป็นเรื่องที่ดีในส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณผู้ฟังครับในข้อดีก็มีส่วนเสียอยู่เหมือนกันก็คือกรณีที่อย่างเช่นมะม่วงคุณผู้ฟังถ้าเราเก็บไม่หมดนะเราอาจจะทิ้งไว้อยู่ใต้ต้นครับโอเคแหละเป็นเรื่องที่ดีว่ามันก็ให้มันย่อยสลายใต้ต้นแล้วก็เป็นปุ๋ยคืนกลับสู่ดินแต่ว่าสิ่งหนึ่งกว่าที่เขาจะเน่าเสียนะคุณผู้ฟังสังเกตจะมีทั้งหนอนบ้างแมลงวันแมลงหวี่ที่จะมาตอมแล้วพวก
เหล่านี้แหละครับคุณผู้ฟังที่เขาจะอาศัยผลไม้ที่ร่วงหล่นในใต้ทรงพุ่มเนี่ยเป็นที่อาศัยแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็อยู่ได้ยาวๆนะไม่ไปไหนสักทีเรียกว่าไม่ได้จัดตัดวงจรอันนี้เราที่เราเห็นก็คือเรื่องของหนอนเรื่องของแมลงต่างๆยังไม่รวมเชื้อโรคต่างๆที่สมมติว่ามะม่วงเป็นโรคแอนแทกโนดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเป็นโรคอะไรหลายอย่างโรคเกี่ยวกับเชื้อราหรือแบคทีเรียผลสุกเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคติดมาแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในดินก็จะมีผลกระทบต่อฤดูกาลถัดไปครับหรือในระยะต่อไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดควรจะเก็บออกจากใต้คนต้นแล้วก็เอาไปรวมไว้ที่ใดที่หนึ่งอาจจะทำในลักษณะของการขุดฝังกลบนะหรือหมักทำเป็นเรื่องของปุ๋ยหมักอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับถามว่าเราจะช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งการฝังกลบเนี่ยก็ปิดนะครับไม่ให้หนอนต่างๆเข้ามาตอมไม่ให้เป็นที่เพาะอาศัยการเอาไปหมักทำเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยในการหมักมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับความร้อนก็จะช่วยทำลายเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะเป็นเชื้อสาเหตุของโรคได้หรือเอาไปหมักเป็นน้ำหมักต่างๆอันนี้ก็ด้วยความที่พอหมักเป็นน้ำหมักโดยมีกากน้ำตาลมีหัวเชื้ออยู่เนี่ยสภาพความเป็นกรดนะครับจะทำให้เชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ตายแล้วก็จะได้แร่ธาตุอาหารต่างๆกลับคืนมาก็เป็นน้ำชีวภาพน้ำสกัดชีวภาพที่สามารถใช้พ่นต้นไม้อื่นๆได้ต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังส่วนของปศุสัตว์ครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ก็แนะนำว่าต้องติดตามดูแลหลังคาโรงเรือนแล้วก็แผงที่จะกำบังกันฝนไม่ให้สาดอยู่ในโรงเรือนไม่ให้สาดเข้าไปในคอกเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะว่าละอองฝนเนี่ยอาจจะทำให้สัตว์เปียกฝนไม่สบายได้นะครับไม่ให้มีการรั่วซึมถ้าสัตว์เปียกฝนแล้วนะครับสภาพอากาศเขาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะเจ็บป่วยหนาวเย็นจนอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายนะครับก็เป็นเรื่องของภาพกลุ่มแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับหลังจากนี้คุณผู้ฟังครับหลังจากต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับปริมาณการกระจายของฝนอาจจะลดลงโดยเฉพาะทางตอนกลางของภาคตอนบนก็คือโซนเชียงใหม่เนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าขยับลงไปตอนกลางของภาคก็อยู่ในโซนหลังจากลำพูนเป็นต้นไปเช่นอาจจะเป็นลำปางเป็นตากอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังโซนนี้อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของสภาพฝนทิ้งช่วงค่อนข้างจะรุนแรงเพราะฉะนั้นมีแหล่งที่จะกักเก็บน้ำไปได้จะเป็นสระเป็นคูเป็นหนองเป็นคลองเป็นบึงโดยเฉพาะในเรื่องของสระส่วนตัวเนี่ยช่วงนี้ฝนตกลงมาเนี่ยรีบเก็บไว้คุณผู้ฟังครับรีบเก็บไว้เพราะว่าเราจะได้บริหารจัดการใช้ในห่วงของฤดูกาลต่อไปเป็นความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการนะครับส่งถึงพี่น้องส่งถึงเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเอาละครับเราจะไปฟังเพลงเพราะๆที่พี่เก่งเตรียมไว้ให้2ผลงานเพลงนะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับมีเรื่องที่ค้างคุณผู้ฟังไว้อยู่นะครับเรื่องของการปลูกมะคาเดเมียจากที่ผมเองมีโอกาสได้ไปที่อำเภออมก๋อยนะครับก็ไปเห็นพืชที่น่าสนใจตัวนี้นะครับคุณผู้ฟังแล้วถือว่าเป็นพืชที่น่าจะแก้ไขปัญหา

ลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับพูดคุยกันถึงเรื่องของมะคาเดเมียนะครับข้อมูลจากสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรนะครับมะคาเดเมียเนี่ยคุณผู้ฟังครับชื่อของเขาเนี่ยอาจจะเรียกว่ามะคาเดเมียก็ได้หรือแมคคาเดเมียก็ได้นะครับโดยที่ถิ่นกำเนิดของเขาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่ามีนักธุรกิจชาวสหรัฐอเมริกานำไปพัฒนาต่อยอดที่เกาะฮาวายนะครับเพราะฉะนั้นมะคาเดเมียเนี่ยชื่อเดิมของเขาจริงๆนะตั้งชื่อก็คือแมคคาเดเมียตั้งเพื่อเป็นเกียรติกับมิสเตอร์แมคคาดัมชาวสกอตแลนด์นะครับเพราะว่ามิสเตอร์แมคคาดัมชาวสกอตแลนด์เนี่ยท่านได้ทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นแห่งออสเตรเลียอย่างเต็มความสามารถนะครับในการพัฒนาในการวิจัยต่างๆเขาก็เลยใช้ชื่อของท่านเนี่ยตั้งเป็นชื่อพืชตัวนี้นะครับแล้วก็พืชตัวนี้ก็อยู่ที่ออสเตรเลียจนกระทั่งมีคนนักธุรกิจชาวสหรัฐไปเจอแล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ที่เกาะฮาวายนะครับสำหรับบ้านเรานั้นนะครับคุณผู้ฟังครับนำเข้ามาทดลองปลูกเมื่อปีพุทธศักราช2496โอ้นานแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับ2496นะจากฮาวายสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการวิจัยพันธุ์มาอย่างยาวนานระยะแรกไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งปีพุทธศักราช2515สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรก็ได้เริ่มพัฒนาการวิจัยอย่างเป็นจริงเป็นจังจนกระทั่งประสบผลสำเร็จมาในระยะหลังๆนะครับลักษณะโดยทั่วไปของต้นมะคาเดเมียเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับมีความสูงค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังสูงประมาณ 9-18 เมตรแล้วก็ทรงหุ้มแผ่กว้าง 9-12 เมตรนะใบมีสีเขียวตลอดปีนะครับข้อดีของเขาก็คือไม่ผลัดใบเพราะฉะนั้นพอไม่ผลัดใบปั๊บการที่ใบเขาอยู่กับต้นติดต้นตลอดเนี่ยมันก็จะทำให้วัชพืชต่างๆที่จะได้ขึ้นเนี่ยโอกาสลดน้อยลงแต่ว่าพืชที่อาศัยร่มเงาเช่นกาแฟต่างๆสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับลักษณะที่โดดเด่นของมะคาเดเมียนะครับคุณผู้ฟังครับใบเขาจะเป็นรูปทรงรีนะครับในส่วนบริเวณขอบใบจะมีหนามเล็กๆขึ้นอยู่บางๆประปรายรอบใบใบจะมีสีเขียวเขียวเข้มผิวของใบมีลักษณะเรียบเป็นมันเงาถ้าหากว่าจะเปรียบไปเนี่ยคุณผู้ฟังนึกถึงใบผักชีฝรั่งทรงคล้ายๆกันนะแต่ว่าใบเขาไม่ได้เป็นขึ้นเป็นเหมือนผักชีฝรั่งเขาออกมาเป็นกิ่งก้านแล้วเป็นช่อเป็นช่อแล้วใบเป็นแบบลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะของดอกเนี่ยนะครับลักษณะของทรงพุ่มนะคุณผู้ฟังทรงพุ่มเขาเนี่ยจะเป็นรูปฉัตรนะรูปทรงเหมือนรูปฉัตรคล้ายๆกับทุเรียนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับดอกของเขาเองเนี่ยมีสีขาวเรียงตัวเป็นช่อยาวสวยงามนะครับมีกลิ่นหอมนะในภายในดอกจะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่บนก้านดอกเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดดีที่การผสมเกสรต่างๆก็จะเป็นไปโดยธรรมชาตินะโดยเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายนะครับส่วนของผลนะครับผลมีสีเขียวเข้มคุณผู้ฟังครับนึกถึงมะนาวนะมะนาวลูกเล็กๆลูกเล็กนี่ก็ไม่ใช่เล็กกระจิ๋วหลิวนะคุณผู้ฟังเล็กประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยประมาณ 2-3 เซนนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ว่าตูดเขาจะแหลมนิดนึงนะตูดจะก้นผลเนี่ยเขาจะแหลมแล้วมีหนามออกมาเล็กๆนะแต่ไม่ใช่หนามแหลมที่ทิ่มแทงนะครับเป็นลักษณะของผลของเขานะครับเปลือกมีสีเขียวเข้มเปลือกด้านนอกมีลักษณะแข็งแล้วก็หนานะครับโดยที่เปลือกของแมคคาเดเมียเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือแบบผิวขรุขระแล้วก็ผิวเรียบนะจากเปลือกสีเขียวนะครับถัดจากเปลือกสีเขียวเข้ามาถ้าหากว่าช่วงระยะที่เขาแก่เนี่ยเขาก็จะหลงเขาเองนะรู้ฟังครับเขาจะหลงเขาเองยกเว้นผลที่ไม่หล่นแต่ไปอยู่บนต้นไปจนถึงเดือนกันยายนพอถึงเดือนกันยายนนี้ต้องเก็บละคุณผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าเลยจากนี้ไปเนี่ยมะคาเดเมียจะเริ่มงอก
นะครับพองอกปั๊บทำให้รสชาติเสียนะครับราคาก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาติดผลมาแล้วพอถึงจะเก็บได้ก็ถ้าหล่นก็เก็บคุณฟังถือว่าถ้าหล่นจากขั้วเนี่ยลงพื้นดินถือว่าแก่เต็มที่ละนะครับแต่เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนถ้าเดือนกันยายนไม่มีอันไหนหล่นก็สามารถเก็บได้เลยนะครับมัคคาเดเมียเนี่ยผลข้างนอกเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากระเทาะสีเขียวออกเราก็เจอข้างในเป็นลูกกลมๆเลยทีนี้นะครับกลมดิบคุณผู้ฟังครับเป็นสีน้ำตาลนะครับก็ต้องเอาลูกกลมๆสีน้ำตาลเนี่ยไปกระเทาะอีกครั้งหนึ่งถึงจะได้เม็ดมัคคาเดเมียข้างในนะครับรูปทรงก็คล้ายๆแห้วแต่ว่าไม่แป้นแบบนั้นนะเขาจะออกทรงกลมมากกว่าแห้วแต่ว่าทรงคล้ายๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับพันธุ์มัคคาเดเมียที่แนะนำนะครับจากกรมวิชาการเกษตรมีอยู่3สายพันธุ์ก็คือพันธุ์เชียงใหม่1หรือ A4 นะครับอันนี้มีกิ่งก้านแผ่กว้างขนาดผลใหญ่เฉลี่ย123ผลต่อกิโลกรัมทั้งกะลานะครับแล้วมีกะลาบางเฉลี่ย 0.25 มิลลิเมตรนะครับออกดอกเฉลี่ย196ดอกต่อช่อให้ผลบิดปีแรกหลังปลูกประมาณ800กรัมต่อต้นนะครับปีแรกนะคุณผู้ฟังครับแล้วปีต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพันต่อมาครับพัน H2 นะครับหรือไฮดี้นะครับเฮนฮาร์ดี้นะครับนิสัยการเจริญเติบโตทรงต้นตั้งทรงพุ่มโปร่งแผ่กว้างใบเขียวเป็นคลื่นไร้หนามปลายใบกลมมนดอกสีขาวนะครับขนาดผลเนี่ยนะครับก็จะเล็กลงมานะครับเพราะว่าอันนี้ขนาดประมาณ142ผลต่อกิโลกรัมนะครับอีกพันหนึ่งนะครับพันเบอร์344นะครับทรงต้นคล้ายสนฉัตรใบสีเขียวปลายใบแหลมนะครับขนาดผลใหญ่นะครับกะลาหนาเล็กน้อยนะอันนี้เรียกว่าผลค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะว่าจำนวนผลก็คือ130ผลต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของเขาก็คือให้ผลผลิตช้ากว่าพันธุ์อื่นๆแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะให้ผลผลิตสูงถ้าปลูกในพื้นที่ต่ำกว่า700เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็มีความชื้นต่ำจะมีกะลาหนานะครับอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะผลและกิ่งแล้วก็เพลี้ยหอยนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่ระดับ800เมตรจากระดับทะเลขึ้นไปแล้วก็ควรปลูกร่วมกับพันธุ์เชียงใหม่400และเชียงใหม่700นะเหตุผลที่ต้องปลูกหลากหลายเนี่ยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าหลากหลายพันธุ์เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเขาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรทำให้ติดผลได้มากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าพันใดพันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังโอกาสที่จะติดผลเนี่ยผลก็จะติดไม่ดกนะอีกพันหนึ่งที่แนะนำพันเชียงใหม่2849นะครับทรงต้นเป็นแบบตั้งตรงใบรูปหอกกลับหัวนะครับอันนี้ผลของเขาเนี่ยเฉลี่ยปานกลางครับอยู่ที่151ผลต่อกิโลกรัมกะลาบางนะครับการออกดอกตกนะครับก็คือเฉลี่ยก็คือ142ดอกต่อช่อให้ผลผลิตปีแรกเนี่ยสูงนะครับค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณ650กรัมต่อต้นนะครับแล้วก็พันเชียงใหม่400นะครับรูปทรงคล้ายพีระมิดขนาดลำต้นโดยประมาณ 15-20 เมตรนะครับให้ผลผลิตต่อต้นนะครับประมาณ 11-17 กิโลกรัมอันนี้ถือว่าให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักแห้งรวมกะลาเนี่ยครับประมาณ 5-8 กรัมนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่เหนือจากระดับน้ำทะเล700เมตรขึ้นไปนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งพันเชียงใหม่700นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับพันเชียงใหม่400นะครับแต่ว่าให้ผลผลิตของเขาเนี่ยให้มากกว่านะครับประมาณ 13-21 กิโลกรัมเหมาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล700เมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งพันสุดท้ายที่แนะนำนะครับก็คือเชียงใหม่1000นะครับทรงต้นแบบกึ่งตรงทรงคล้ายพีระมิดพุ่มแน่นสามารถแตกกิ่งก้านสาขาได้กว้างกว่าทุกพันมีขนาดลำต้นโดยประมาณ 15-20 เมตรเช่นกันนะครับให้ผลผลิตต่อต้นประมาณ 21-33 กิโลกรัมนะครับอันนี้เหมาะสมกับสภาพอากาศหนาว
ในระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไปนะก็สภาพโดยรวมนะครับที่ถ้าคิดจะปลูกเนี่ยก็ต้องดูสภาพอากาศที่มันเหมาะสมแล้วก็พื้นที่ที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับการขยายพันธุ์ของมัคคาเดเมียเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการทาบกิ่งแบบเสียบข้างเอาง่ายๆเนาะก็คือเรามีต้นตอที่อยู่ในถุงดำนะครับแค่ตัดปลายต้นตอเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเฉือนตัดยอดออกแล้วเฉือนให้เขาเป็นลักษณะเหมือนกับปากฉลามนะครับเฉือนเฉียงๆแล้วส่วนของกิ่งดีกิ่งพันธุ์ดีเนี่ยก็ต้องขนาดใกล้เคียงกันนะกิ่งพันธุ์ดีเราก็เฉือนขึ้นมาเป็นลักษณะของไม่ขาดนะครับเฉือนแค่เปลือกแล้วเอาปลายของกิ่งต้นตอเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็พลาสติกพันลักษณะนี้มันก็จะเหมือนกับเรามีกิ่งที่มีรากติดเราไปห้อยบนต้นนะครับเขาเรียกว่าการทับกิ่งแบบเสียบข้างแต่อีกกับอีกแบบหนึ่งก็คือการตอกกิ่งแบบเสียบริ่มก็คือกิ่งที่ต้นตอเนี่ยขนาดเดียวกันนะครับแทนที่จะเอาไปเสียบกับบนต้นแม่ก็เอามาตั้งกับพื้นนี่แหละนะครับแล้วก็ตัดต้นตอออกตัดยอดต้นตอแล้วตัดยอดพันธุ์ดีของต้นแม่มาเสียบเป็นรูปลิ่มแล้วก็พันพลาสติกหลักการแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับการปลูกมัคคาเดเมียเนี่ยใช้ระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวประมาณ 8-10 เมตรเพราะฉะนั้นในช่วง 1-4 ปีแรกสามารถที่จะปลูกพืชขนาดเล็กได้นะครับจะปลูกกล้วยสตรอเบอรี่อะไรหลายๆอย่างนะครับขนาดหลุมก็ควรไม่ควรจะน้อยกว่า50ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็มีการรองปุ๋ยหมักหรือแกลบมาลงก้นหลุม5กิโลกรัมต่อหลุมแล้วก็หินฟอสเฟต2กิโลกรัมนะครับการดูแลรักษาเนี่ยการจัดทรงต้นในช่วง 6-12 เดือนแรกต้องบังคับให้มีกิ่งหรือตำต้นประธานเพียง1กิ่งเท่านั้นนะครับถ้ามีกิ่งแขนงก็ตัดออกนะครับแล้วก็ถ้ากิ่งประธานสูง 8-10 เมตรค่อยตัดยอดเพื่อให้เขาแตกกิ่งทางนะครับการจัดการน้ำเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับต้องอันนี้ละเลยไม่ได้เลยถ้าฝนทิ้งช่วงต้องให้นะครับ อาจจะใช้แบบการพ่นฝอยขนาดเล็กหรือน้ำหยดก็ได้อาจจะได้ไม่สิ้นเปลืองน้ำนะครับจากการปุ๋ยนะครับอาจจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับกับมูลวัวมูลไก่ได้หมดเลยคุณผู้ฟังครับหรือปุ๋ยหมักเศษใบไม้บวกกับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับ15 15 1512 12 17นะครับได้หมดเลยนะก็เป็นเรื่องของการจัดการดูแลนะครับส่วนโรคแมลงศัตรูที่สำคัญด้วยความที่แมคคาเดเมียเนี่ยเป็นพืชเขียวมันที่อร่อยนะครับเมื่อติดผลมานะครับกลุ่มกระรอกกลุ่มหนูกลุ่มอ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวทำลายที่ดีเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เข้ามากัดนะกัดกินเลยกินข้างในนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการก็คือต้องกำจัดหนูกำจัดกระรอกพวกนี้ให้หมดนะหรืออย่าปลูกจำนวนน้อยต้องปลูกจำนวนเยอะๆให้สามารถที่จะส่วนที่เสียก็เสียไปส่วนที่เก็บได้ก็เก็บนะครับในส่วนของแมลงศัตรูอื่นอาจจะมีเพลี้ยอ่อนดำส้มก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าวิธีการก็คือแต่งกิ่งให้โปร่งมันสำรวจยอดใบอ่อนช่อดอกอยู่เสมอนะครับถ้าพบการเข้าทำลายก็ตัดส่วนที่ถูกทำลายออกนะครับเท่านั้นเองนะแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับก็มีสารฆ่าแมลงP4NIL 5% SC นะครับหรือสไปนีโทแรมนะครับหรือคาบาริลได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นโรคแมลงที่สำคัญนะครับในส่วนของการดูแลการใช้การจัดการเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์เนี่ยเมล็ดเนี่ยนำมาอบแห้งได้คุณผู้ฟังครับประกอบเมนูอาหารต่างๆได้หลากหลายเลยที่เป็นพืชเชื้อมันได้เลยนะเปลือกนะก็นำไปเปลือกสีเขียวนะนำไปเป็นปุ๋ยหมักบำรุงได้นะถ้าเป็นกะลาสามารถที่จะนำไปทำเป็นถ่านไบโอหรือทำเผาถ่านได้นะก็เป็นเรื่องของมัคคาเดเมียนะครับเป็นพืชที่น่าสนใจแล้วก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงอย่างที่บอกว่าสามารถทดแทนแล้วก็ปลูกพืชอื่นๆแซมได้นะครับคุณผู้ฟังครับเป็นพืชหนึ่งที่เชียงใหม่เองมีแหล่งปลูกอยู่หลายแหล่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าป
เมื่อสัปดาห์ก่อนๆผมไปที่อำเภออมก๋อยจุดนี้น่าสนใจมากเลยคุณผู้ฟังครับมีกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปลูกมัคคาเดเมียอยู่แล้วก็ได้ผลผลิตที่น่าพอใจคุณผู้ฟังเอาละครับเวลาที่เหลือให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการที่พี่เก่งจัดไว้ให้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลการผลิตวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่เสาร์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปพ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสคุมเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ. 2569จำนวน217อัตราณสนามสอบทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการจัดสอบให้มีความโปร่งใสรวมถึงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการกรมปพครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบกว่า 16,000 รายซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มีบุคลากรที่บรรจุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้โดยความสามารถและสติปัญญาเพื่อร่วมนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจุฑามาทักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบของเล่นสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากพบมีความผิดตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นปฏิพลธรพรมมารายงาน
3: กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถในโครงการความปลอดภัยจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบันทึกไว้โดยพนักงานขับรถไฟเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับฝ่าและหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอสวีวันนี้โดยพบว่ารถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนนหนูขอไข่2225ชุมพรคันดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโดยมีนายสุพจน์เป็นคนขับจากการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรหลังสวนพบว่าคนขับรายนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวมาแล้วอีกทั้งยังไม่ได้นำรถเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนของทางขนส่งขณะนี้เจ้า ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อเปรียบเทียบปรับและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
3: พ่อว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: เกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: มิถุนา69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพให้แบบคุณ
1: Bank of World มาๆๆเราไปใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี
4: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการบริหารผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2.4 ล้านหีบเตรียมเดินหน้าทำลายหรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดภาระค่าคลังสินค้าและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนม
5: นางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2.4 ล้านหีบของอสค.โดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมหมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้อีกแนวทางการบริหารจัดการจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับสู่การบริโภคของประชาชนยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดถือถึงประโยชน์ขององค์กรเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่มีต่ออสค.และเกษตรกรโคนมไทยชวนันท์มาลีรายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่ช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่มทองแท้โคโคนักจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน500,000ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ500,000ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนียซอง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: และจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองจะหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบักยังไงไทยมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนก็ไปตูชิมหัวใจคอมมอนหรือเท่าใจคอมมอนอย่าลืมเท่าใจคอมมอนประกันสังคมเท่าใจคอมมอนข้าราชการเท่าใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่าใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเท่าใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นเข้าใจคอมมอข้าราชการการเมืองจะมัวใจเนื้อหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบ่าก็หมดสายต่อหอเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็ผู้สอต้องมูลนู่หอสปสช.1330เราก็เต่าเทีย
5: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ตัวสังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอฮารุมงอีนูไปหาอ้อจ่ายังสองจูไปหาเถ่าชื่อหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อหอเก่าฮางเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์ดอกหนัวมองย่อไปลูมอง

0: Nhớ rồi, ý chọn là giữ cái tin linh trang suốt lâu. Màn đợt nữa cũng bao nhà sẵn hàng. Dòng xa cho anh chọn đủ số tông chua hà lưu mông đợt lúc sẵn tranh mày. Tuần dư ý chọn là giữ cái tin linh trang suốt lâu. Quân đếch nữa chế yếu thói ý chọn là giữ cái tin linh trang suốt lâu. Cứ mình càng lưu sai hàng, càng lưu nông nhớ cho hồ phết Facebook. Mà thó của mình băng gọt like, gọt share. Ý lệnh ý chè bút cho phết sau và thó AM. Ý chênh bảo bùa chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจจาสหัตตาไม่สวดเลยยูลุงรูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจู่จัวเถาเศร้ามาอ้นได้นัวเจกูยศช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตตานูนัวเจกูจัวเกาลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอซื้ออ๋อย่อฮัตตาเล่งตือมั่วสู่เจ่งแจ้งกลางจื้อนัวหล่อแม่งดาวสู่ต้องมองสุนฉาเม่วิโยฮาตากูจื้อย้อจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจื้อมัวเล็งตือลูจ่ายไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจไปสวดเล่ามองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจื้อมอง
1: ฮัจเจ้

ติเกาเปล่าลุจัวลินตู่ชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมาป่วยยัวประกาศผลการพิจารณาการอุทธรณ์สิเนาะเอ็งยอดจัวนุติเกาเปล่าลุจัวลินตู่ชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วซูนุติเกาอ้อลุอีลินตู่ชงออเชงจื้อปัวช่างเจ้ามาจ้อนุจื้อป่วยยัวไข้จัวสวดเล่ายืนยันตัวตนจัวเจ้าต้นแห่งคือยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ผ่านหล่อเงาะเอ็งยอดจัวนุติอีลูกเก่าลินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเจ็บป่วยยัวไข้จัวเจ้าต้นแห่งคืออุทธรณ์สิทธิ์หนัวชื่อเต่าจัดเทิงได้เนอเจ้ากูกู้มัวจังสูสื่อหนัวเจ้าลูกถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลงหนัวเอ็งจัวจื้อหนัวเจ้าสวดเล่าจากการจูกูมงกงกี้รอใจอัวกีเต่า

อีจงน่าจะกูดีนิ่งจังสวดเล่าลูกชายอยู่ตั้งเล่าเจ้ากูว่าจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโลมงเดอลูกเสียงเชิงใหม่ฮัมเมกูลุนทุกุญย่ออวบพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าเศร้าลูกชายอยู่ตั้งเล่าเจ้ากูอยู่เศร้าสู่ต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกังโลสุนจุดลัวจัวเถ่าลูกชายจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าฮางเต็งจู่เก่าหยีเต็งย้อจัวชวดชวนนู้เอนู้นัวจะอยู่เศร้าสู่ต้องจัวใช้จ่าเล็งหนัวหลักซื้อท้อจัวกว่าไม่ชวดชวนเล็งชวดโตจวนซื้อจู่กินนอกกลางย้อจงย้อจงสวดเล่า

转，夜里是不上月迷都弄灯满，我一些多都现场。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: สปสชชชเวตาชววัสีตาดมือพระดวคีก็มินีแดจ้าดอนเล่นดิญาติเลทีคูแล้วประเสริฐพยายามมีแวพอมือปลาแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพระสาหัวนี่คือลาติเลคีนีปราบาดชนะมีแวตาประสบูหล่อตาไซชีตาชาซาสิโกโกนุปุติเตอร์ตาชาเรเลปราบามาเรเลมอเฮลอเตสีเคมีบำบัดแต่ชาชีเชอร์ปลาแล้วนี่คือชีแจซัวพอโกปลาเปรบาดอมมาเจลาซาริเซบาปลาบาดาชาทาราซีเมียปลาบาดาชาเอชไอวีดอปลาแล้วคือกิโลตึกซาซัวกุดอซีกว่าอาร์ทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทู1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปลาก็งานเดียวกันเดี๋ยว
4: ดอปูแบบปากยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่ต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะฮิลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดึกแก็บโผล่และติเลื่อนนกรออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

ดดอปูแวมือราพตีพือพี่ก็ราเนาะบาตุกอลซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพโรดแพลือวิทยุกลือลอก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์ก็ตอก็คอคุยนาริและตุเลออนาริติชีฮาลคอปาคือนาริและตุเลนุยนารีกึนาดอปราก็ดอปราเซแพลือวิทยุคลื่น AMตะกะโทลุยกะยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะแม่เมลเลอร์มือคืนนี้นอกกันนะดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทืนี่เบือกลือกะทาแลออทอตาเชกะต่อเลยเยนาริตือเลอร์คืนนาริเนาะเดอกนาเซแพลเลอร์คลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลซาเซเดอโทรศัพท์โอปกาเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายาเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะมือจ่าตินีตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปูแวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบามือจ่าตากุบากุเซตาซูมุซามือโอติจัลล้อมือเลอร์ก็การนี้ตกตะละเรเบมือซับคีเนาะและกันนาดอกว่าตาซูมุซามือเลอร์กะเคอร์ดอเนาะ

Aquí que nada ta cu bacuse no tenía que hete baca de tal vez su amor como ni de so te de la que robo plastic no bala no su amor meto bani a que do tomo le heba ti bado de ta ocho ocle bato bani ba me hese no se le no que pre te de no bala co tung plastic no bala co tung แกงเนาะอีคาเลยอยู่จอดแต่ก้อยดาเนาะแฮสัวมอนบักกว่าดิอาบักริบักริเจเอาอุบดาเสื้อจ่ะเนาะอาก้อยดาดิซอลเลอร์ถุงร้อนเนาะอาเกือบมาซาดิซอลเลอร์ชุกชุกเนาะอาชูชิแกวีก็ดออาตะปอก็ผือได้แหละว่าแต่ใครนี่ปะผาเตะลอลเลอร์ตาอตาอตาสู้เนาะดิซอกุกูวีก็ดออาโซอุราเนาะแต่ใครนี่อาเกือกอตากูเซเนาะดิซอตาบาเลอร์ตะเกยาตือเลอร์ตะเกยาคิชีองศาเซลเซียสเนาะดอลเลอร์คิดจะในถุงเย็นเนาะถุงเย็นอากาศชื้นเจวิกาอากาศกระพือชิแกเนาะเดินนักกว่าเดออากาศยืนตานี่เจ๊เจ๊เนาะอีกคันนี้วัตถุล้อตาออตาออเซก็จะเนาะวิกาดอปเล็บผาชัวเมื่อจ่าตาเลือบเตอร์วัตถุล้อนี่แกดิซอลเลอร์ตาออลักกูเนาะวิกาดอเซจัดเนี่ยก็ดอลเลอร์ถุงหิ้วเนาะบางก็ดาถุงก๊อบแก๊บเนาะแต่เดือดเลือดพัดตีล้อตาโปรตาซัมตานี่อันนี้ค่ะนี่บางก็ดาถุงหิ้วเนาะเดือดแก่รอบเอเนาะแก่พลาสติกนี่หรอเดือดเมื่อจากปัตเตอร์เลือดเฮตีล้อตาออตาออล้อชอเลอร์ตาออเลอร์อักโกดอลลาโซเนาะดินเดจานี่เรียกเตอร์ดอปเวเมื่อพัดตีพื้นพีเนื้อบาดสัวหมอแต่เดือดเลือดพัดตีล้อตาออตาออเดียบาค่ะเนาะเลือดตาสุลักโกดาโอตจัดเจเนาะไม่เล็บปืนเนื้อบาดจ้าดิซอลเลอร์ถุงร้อนเนาะเดิมบาลานีเนเมติลอลิซอลเลอร์ตาเลอร์ตุปกว่าเนาะดิซอตาออตาเริ่มกะนึกผ่าชัวเลอร์ตู้เย็นเนาะเลือดผ่าคลีตาเนเดอร์ติลอาก็ไว้ดาเลอร์ถุงเย็นเนาะดอเนเมและติลอตาโปรตาซาติลอตาดอตลาเดอร์ฮีดิซอถุงหิ้วถุงกอบแก็บตะคันนี่อีคันนี่สัวมอดียาบาเรียรีเนาะสัวมอดียาบาจะเนาะเดออาเกอร์มาลอจาตมือเลือกระบะตัดชาเลอเมเฮเซเนาะสัวมอเซเนาะวิกดอเนื้อแม่เตอร์ขีเดอร์เตอร์ขีดีอาบาลอจีเนาะอีคันนี้บาคาเดอร์ปวดสัวมอแต่เดอร์เลือกปวดติหนึ่งตาออตาออตาโปรตาซาตาดอตลาเฮแต่คืนนะโอเวดับเปรอีตับลือฮากิกันฮาดอตากูบากุเซเนาะดิซอเลปราโซโลโซโดเมเลโพซิญาบาคาเดอร์กลุเจอาเลือเปเนปาโซโลเซเนาะเจ้าทอเลเดอร์เนาะดิซอเลวาแกตามุตาปาเกบาโซโลดิซอลเนาะอันโนเกตเนดิซอปาแกตามุตาปาบาแกตาริตาโดเลอาเรเนาะดิซอเลปาเตเวดาอามัวปาแม่มาซาจะรออโพกมาซาดินีหมอเดอดินีจานีบาแต่จื้อเนกเลโกเนาะดิซอเลอร์ปาสัวหมอกโลเจเนาะตินีนี่บาเมื่อนี่จะรอเมื่อเลอร์อากระตาตะลึกอีเลอร์กระจาอาตาวะเนาะดิซอเลอร์ลอชอเลอร์แม่แลเปรตาเนาะเดอบาลาเปเฮลาเกเจเนาะตบลอดบันบัดด้วยเกก็บาดีอาแช่ถอดดิซอเลอร์เพื่อเฮลอน่าเนาะเดอบาลาเปียตาติมิเกตจาเกเนาะบากว่าแหลค่าอาเปโดแหลค่าเปบาวีบากว่าเจแหลค่าเรตเรเนาะดิซอเลอร์อักระเดออาเหลือเปจันนี่เนาะดอเปียตาออตาโอบาลานีเมื่อเริ่มอาเรเดอกระจาเนาะเตอเลอร์คิลเลอร์กลุ่เจบาวีก็ดอก็ดอเมเลอร์อสิญาเนาะเมเลอร์อัพาโพเจเนาะกันนี่สัวหมอดาแวเนาะคิดจะในเมเลอร์ปลาแกตาโพนี่สิญาบาคาเดปลาสัวหมอกโรเจเนาะดิซอแต่ผาลอซาตันนี่เนี่ยกันเลยห้าตบล้อเนาะบาผาโพเจสกอตลอซาเนาะเดอเมเลอร์อสิญาดิซอเจตบัตบานี่เดออาเหลือเปรโอเชียชิจิกาจันนี่เนาะเสร็จเลิกเกอในกลุ่นในเจแลห้าเนาะอาแม่ดูทอเดออาเกแก็บกันเลยสิญากลุ่นเจเนาะอาเหลือเปรเนาะกสิญาผาโพเจกสิญาสัวหมอกโลเจเนาะดอลเลอร์เซอร์จ่าช็อตเชฟเมเลอร์อาพี่ตามาตาเนาะดิซอเลอร์เมเลอร์อาผาเกลอมีลอด้าเนาะซื้อเคอร์ลอคอทูเดอร์ชื่อตาเนาะวีบาลาเดอร์สุริสาเกดิซอเลอร์เฮล็อกโลเจชิเกเนาะดิซอเทวดาเนื้อแม่มาตาเดอเนื้อกันนี้เจเนาะมุจจาต้องมีฮิโลก็บล้อวะดิเนจ่าเดอซึ่งคือก่อนนี้เนาะดิซออาแม่มาเวดาเดอเกิดเจทอโบเนาะดิเนจ่านี่ฮิโลเลกระตาจานี่เนาะลุยเตจานี่เมื่อเลออันนี้สัวหมอเดวักโลเจเนาะดิซอ
นูพูดไม่แล้วโจเนาะตุนนุ่ยนี่เฮลอกลัวเชตตัวบล็อกอ่ะไม่ต้องมีเดอร์ตุนลาเฮลอตัวบล็อกเมื่อเลออปูลอเนาะเมื่อเลอเจตุลูเขาเลอนี่เฮลอนี่อะแลสัวหมอดเวเมื่อเลออปูลออะเชตฮอลเลอร์ตุนนุ่ยรอตุนลารอเนาะกูเมื่อเลอก็จะสิญากลัวเชตบาตบานี้เนาะบาสัวหมอดที่จะรอเมื่อเลออะเกลตาเนาะดอกแย่จ้าเนาะ

บาคาเดลเลอร์ปาสัวหมอกกลัวเจลอชอเลอร์เจเลอร์ปะผาภูผาจันนี่เนาะดอสโลสโดเมเลอร์อาสิญาบาคาเดก็เฮลอตาเจนอเตเมมสโลที่อภภูกิเจรับพาเกตานอเตสิญาเฮลอปะกะคือบานอบาลานีปะคือทอดโจญานีปะบาตัวเจอมาเจอปะกะคือเลออันนั้นอปะเจนอดินิจานีเดอตลาตลาวกว่าตาเชกตอเลมาเมเซเนี่ยและมาบูตาเนาะและตัวเจอมาเจอปะเลอะตาตุโปตุโปเยวะเนาะกว่าเลนมาซีเนาะตัวเจอมาเจอเซเนาะดอแต่เจอเนกเลสแต่สิญาบาคาเดอตาลอเลปะผักลุผาจิเนาะดิซอแลออทอเนาะบัญชีเนาะออมทรัพย์เนาะเมื่อเริ่มนึโพนี้อันนี้แลผักโคเจเนาะเดออาตุคนีเมื่อลาผาเลือดเด้อเขาเจอเนาะนี่เจตบะขี้บ่าเยบะขวาและติลอเลออมศีลเนาะออมศีลที่ซอประผาเจียปูนี่วีอาตาไม่เปรต้าเดอและออทออาสมุดบัญชีเนาะอาเทวดาเมื่อเริ่มอากาจาทีเลออากาจานี้เนาะผาโคเจเนเซเนาะที่ซอผาโคเจเลธนาคารปูเดออากาเนียขอพอจิกาเจเนาะตื้อเนียรอขวาเนาะกันนี่เวดาเนาะตาคือเลยเคยเจอเลยจะแต่อีเนาะอาแกตาเลยเกอเมเลอร์เนโพเนาะนิสิญาและสู้เนี่ยปาเนาะกึนเนสัวหมอกโลเจเนาะดีซอเลอร์อาเกอเกรตาเกอเซตาเนาะเตอสัวหมอกโลเจตะเลอขี้เลอกะจาตาโอวะตึกแกทอเกกะเด็กกะมาซึคีวะเนาะอีคานีเรกะตะตึบะบาโซโลโซโดปะโพสัวหมอกโลเจเลออโพสาเนาะโพสาตึเลออากะจานีตัวที่ลอซาสิญญาลอซาบาคาเดอปัสัวหมอกโลเจเนาะและสุญญาปากะจากันในชมหมดอเวเซเนาะโอเวดับเปรอีตากุบากุเซตับลือ

歌。

Mm-hmm.

0: Tate.
1: Nagaling na lang.

0: Cherry blossom blue
1: ขนาดนี้เวลา19 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสนายสีหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาครับแล้วก็เป็นอะไรที่ชาคมโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่จบลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับเราก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Mega Diversity ซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
5: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการผลที่สองนะว่าจะโครงการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเราแล้วก็เรามีการตั้งอนุกรรมการมาช่วยพิจารณากันรองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนนอกเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเราการกรองเนี่ยเงินที่จริงๆคือความโปร่งใสนะครับให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีเพราะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
4: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้ โดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการและค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสคสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์4ล้าน4แสนคนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทางนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที
6: นอกจากเรื่องของการใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วนะครับขอ

0: ครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่เข้ามาครับผมได้ผิดสังเกตนะครับน่าสามารถทักท้วงทักทานนะครับบอกให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหน้านะครับ
1: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4,400,000 คนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสูญหายหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.หน้าสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการเดือนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนนหลังจุดหีบเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองและสำนักงานเขตทางมีกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ของวันเลือกตั้งดลภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาน
3: ายอิสระเจริญชาวศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมนอกจากนี้มีคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2เข้าร่วมสังเกตการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยาปี69ว่ามีความพร้อม 100%ซึ่งการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 79,416 คนโดยเมืองพัทยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนครั้งนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 18:00 น.ของวันนี้จนถึงเวลา 18:00 น.วันพรุ่งนี้ณัฐยาโพธการนันท์ สทช.รายงาน
1: กรมศุลกากรจับกุมชาวตุรกีลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศน้ำหนัก12กิโลกรัมมูลค่า36ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟและบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลต จ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไปรษณีย์ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจนโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในเวเนซุเอลากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างโจ่งแจ้งข้อความที่ทางการอิหร่านมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประทานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฟือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฟือกต้องขอหมอใส่เฟือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดส่งเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ส่งเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมโสรีกรมหมื่นสุทนารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พักหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบดีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อขีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจุนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์การที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564เพจ Facebook รอรักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2 สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นโดยการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความเข้าพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนเท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินณพุทธมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพนักเตะอียิปต์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสากยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ณศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569น้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่ได้มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวปนัดดาวุฒิผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนำทีมตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาเข้าร่วมถวายสักการะพระศพพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นคดีร้ายแรงในอดีตอย่างไม่เปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยืนหยัดเคียงข้างประชาชน
3: องค์กรทำดีเราเองค่ะเคยได้รับพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมัยที่ท่านเป็นอัยการนะคะก็ได้หลายคดีค่ะนะคะหลายคดีที่ท่านทรงช่วยดูแลตรงนี้เรายิ่งอยากจะมาตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าหลายๆคดีค่ะได้รับการเคลียร์ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็จากพระเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ แต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงออกพระนามอะไรเลยแล้วทรงสังเกตดูจากคดีนั้นบุ๋มไม่พูดเลยว่าเป็นขององค์กรทำดีทำไมเพราะว่าบุ๋มถือว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านค่ะ
2: ด้านนางชูศรีชัยศรีโสพลกิจวัย76ปีชาวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกล่าวชื่นชมในการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่พร้อมเล่าถึงความซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อคนไทยทั้งโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานบรรสุขโดยไม่ถือพระองค์
4: พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยเคยไปเข้าแถวรับเข้ากล่องกับท่านน่ะเจ้าค่ะเราก็ซาบซึ้งเนาะประทับใจพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่บริการดีมากแล้วก็ให้ความต้อนรับอ่ะทุกอย่างด้วยดีค่ะประทับใจ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสภาพร่มมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาชายแดนใต
5: ้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการการทำงานภายใต้นโยบาย Zero Dropout เพื่อดึงทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบโรงเรียนเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนปอนเนาะและตาดีกาโดยนำหลักสูตรของสกร.เข้าไปเสริมและมอบหมายให้ผู้ช่วยด้านการศึกษาของสอบต.ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ผลักดันนโยบายเครดิตแบงค์หรือธนาคารหน่วยกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิจจากการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพและการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในระยะยาวอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งชายแดนเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า การเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งกระตุ้นการบริโภคกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกชะลอตัวนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่าร้อยละ70ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์นราธิวาสจัดสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี
7: ้นางนรุมนแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชนจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2519ณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีกหลายรายการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวนอกพื้นที่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตส่วนเกิน
8: นายกอบกุลดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงสุธรรมค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่งทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับตะเกียบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน500,000ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ500,000ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สื่อศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดท้ายที่งานโอท็อปมิดเยียร์2026ยังคงคึกคักต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากร่วมช็อปสินค้าและชมคอนเสิร์ตเสกโลโซ
9: บรรยากาศภายในงานโอท็อปมิดเดีย2022ที่อาคารชาเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานียังคงคึกคักโดยตลอดทั้งวันประชาชนทยอยเลือกชมและเลือกสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการหลายรายต่างระบุว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนางสาวประวีณาสามารถกิจแม่ค้าเปิดเผยว่าตลอด8วันที่ผ่านมาของการจัดงานยอดขายเป็นที่น่าพอใจและหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทมีช่วยกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
10: ยอดขายยอดดีขึ้นก็คือลูกค้าก็เหมือนกับว่าซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับแก้วนึงก็กลายเป็นสัก3แก้วอะไรอย่างเงี้ยกระตุ้นเหมือนกระตุ้นยอดขายได้เยอะขึ้นยอดพุ่งเสาร์อาทิตย์เยอะแต่ว่าวันธรรมดาก็เยอะก็คือรอบเนี้ยลูกค้าเยอะทุกวัน
9: ขณะที่นางสาวพัทราบุญเรืองขามองว่างานโอท็อปเป็นอีกเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย
11: ที่มาทุกปีโอท็อปที่ถือว่าเราต้องสนับสนุนสินค้าของคนไทยไทยช่วยไทยถ้าเราไม่คนไทยไม่ช่วยของไทยประเทศไทยเราก็จะอยู่ไม่ได้เนาะถือว่าช่วยกันนะคะรักประเทศไทยเราต้องสนับสนุนสินค้าไทย
9: สำหรับไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การแสดงคอนเสิร์ตของนายเสกสรรสุขที่มาหรือเสกโลโซนักร้องชื่อดังซึ่งขึ้นเวทีแสดงเป็นครั้งแรกหลังพ้นโทษจากเรือนจำทำการเสียงต้อนรับจากแฟนเพลงจำนวนมากทั้งนี้โอท็อปมิดเดีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโดยรวบรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า 2,500 ร้านค้าให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชิมและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานโดยณภาสุภรัตน์บัตรรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปจะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสในวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปทั้งนี้ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์จากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราจนเกิดเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนภัยอากาศร้อนขั้นสูงสุดพร้อมเตือนให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบอากาศยานของจีนและรัสเซียหลายลำรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยกองทัพอากาศเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอากาศยานของจีนและรัสเซียยังไม่ได้ละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทั้งนี้เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่กันชนที่แต่ละประเทศใช้สำหรับระบุตัวตนของอากาศยานที่กำลังบินเข้ามายังเขตน่านฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอากาศยานทางทหารจะแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าไปยังเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนายสักตีวายูเทรนโกโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังหาทางยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2570แม้ปัจจุบันอินโดนีเซียจะนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีก็ตามโดยประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งการให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเร่งดำเนินการเสริมสร้างการผลิตเกลือภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ทั้งนี้อินโดนีเซียมีความต้องการเกลืออยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการสร้างโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตเกลือและเสริมสร้างความมั่นคงของอุปทานทางด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม G เบลเยียมเก็บชัยได้สำเร็จถล่มนิวซีแลนด์5ประตูต่อ1ส่งผลให้เบลเยียมเข้ารอบ32ทีมเป็นอันดับ1ของกลุ่มพร้อมส่งนิวซีแลนด์ตกรอบกลับบ้านไปส่วนอียิปต์เสมอกับอิหร่าน1ประตูต่อ1อียิปต์จบอันดับ2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากการเข้าร่วมฟุตบอลโลกทั้งหมด4ครั้งขณะที่อิหร่านต้องรอลุ้นหนักว่าจะได้เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่ด้านกลุ่ม S สเปนชนะอุรุกวัย1ต่อ0เก็บ7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมส่งอุรุกวัยตกรอบส่วนแคปเวิร์ดเสมอซาอุดีอาระเบีย0ประตูต่อ0แคปเวิร์ดเข้ารอบเป็นอันดับ2กอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงานดีสุดในกลุ่มสาวไทยเก็บสกอร์เพิ่มเป็น5อันเดอร์พาร์กระโดดขึ้นมารั้งอันดับ8ร่วมพร้อมนำทัพสาวไทยอีก3รายผ่านการตัดตัวได้สำเร็จโดยมีโปรจีนอัธยาจิติกุลตามมาที่สกอร์4อันเดอร์พาร์ในอันดับ11ร่วมสุภจรีอนันต์ด้วยการ1อันเดอร์พาร์อันดับ30ร่วมและพรอนงเพชรล้ำ1โอเวอร์พาร์อันดับ55ร่วมผ่านการตัดตัวพอดีด้านตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นยุนอีนาโปรสาวชาวเกาหลีใต้สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างนำเดี่ยวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31เอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนสิริสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังอาจคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W15 ซัปโปโรได้ตกเคนตากุโอเพ่นที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับมายุกะไอคาวะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหกชนะซาเอะโนกุชิกับคานันซาวาชิโร่จากญี่ปุ่น2-1เซต6-1 3-6และซุปเปอร์ไทเบรก10-2จะผลให้กมลวรรณและคู่หูชาวญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการอิมฮีเรกับคิมอึนแชจากเกาหลีใต้การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ ITTF World Para Elite Beijing 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทำนักตบลูกเด้งพาราไทยคว้ามาได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมรอบชิงชนะเลิศเจอกับปาเรนซานมัตเตโอจากอิตาลีก็จะพ่ายไปอย่างสูสี 2-3 เกม 11-9 4-11 15-3 5-11 และ7-11 คว้าเหรียญเงินมาครองด้านหญิงเดี่ยวคลาส 4-5 วิจิตราใจอ่อนพ่ายให้กับกูเสี่ยวตันจากจีน 0-3 เกม 7-11 10-12 และ8-11 คว้าเหรียญเงินเช่นกันด้านชายเดี่ยวคลาส 3 ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นรอบรองชนะเลิศพ่ายให้กับจางยองจินจากเกาหลีใต้ 1-3 เกม 9-1111-9 8-11 และ7-11คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพไทยได้สำเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้โอวาทต้อนรับ3สมาคมกีฬาน้องใหม่คาราเต้กระดานโต้คลื่นและสควอชหลังจากได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสามัญโดยเน้นย้ำให้เดินหน้าพัฒนากิจกรรมขยายฐานและปั้นนักกีฬาดาวรุ่งดึงดูดเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพสู่นานาชาติอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทำงานร่วมกับสมาพันธ์กีฬานานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบคุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมติปฏิรูปกระบวนการสรรหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมในรูปแบบใหม่โดยเพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองเจ้าภาพเริ่มใช้จริงกับการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2036เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้หลายชาติในเอเชียกำลังตื่นตัวและเตรียมยื่นโปรไฟล์เพื่อเป็นเจ้าภาพต้องมาลุ้นกันว่าชาติไหนในเอเชียจะคว้าตั๋วเป็นเจ้าภาพในปี2036นอกจากนี้คุณหญิงปัทมาได้ร่วมพูดคุยกับเซคี วัสเซอร์แมนประธานจัดแข่งขันโอลิมปิก LA 2028และยีนไซประธานโอลิมปิกของสหรัฐ ถึงความคืบหน้าและชนิดกีฬาที่จะบรรจุในโอลิมปิกเกม2028รวมถึงหารือกับ Kirsty Coventry ประธาน IOC เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาโลกในอนาคตพี่เจตกัญจนากุล

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเราจะใช้สิทธิ์โหวต
1: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562
3: ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ดซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมั

0: ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชดเจทกาไทยมีเกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทปาตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิโอปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาเลเลกาง่าคือมีจอมออิโลทาหาวิโอคโลยอทาคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชดเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

Tapi obyek ni lah hujah tiga lele ta. Tapi yok ya biok okolo lah seja leo. Raika obodaja okolo hayu lah biyo me. No huga kacebe okoto kecile. Jimai koya loya okoto ke oti. Sthani vithiyu krajai siang hen patet thai. Jangwat chiang mai. AM tihiyo oha sichiko kilohertz tilai. Puta len poti po Facebook fanpage.สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตินีเลเลมุลกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวูมุลกอติชนาลิทาคาไกและมุเพวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริทาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชุยอลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดักเปเพวิโย

Obo da ja vi yo ya pu ha te po tho ka da ja vi nyo ya cho kho lo nga khu te po ko ga mi la le chu pa u pa lu che ta vi yo vi yo ni ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja kho lo nga khu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta gu yo ya vi yo kho lo la se ja le o rai ka obo da ja kho lo ha yu la vi yo me Have you ever seen Rahuya? Kapoche polo cheta vi kaki pechele. Degalele, toka, jame, dome, zme, kame, hale, dosa cheolina. Chereza ganga humio kolole, ozo yapi pake chevio me. Leja kovio yaka muyiko kolo, cheta vio. Cherapatonga hutegalele, ka muyi se makasu potola tavi, ana agoti pata ne huto da le bugaga kitu. Javi dovi chevi jovite. Lele pho ka ayi te le o a shu yo to yo ya ka khade nya sa da ki se me le ya ni ve o ya le che de sa kho lo sa pu kho ni kho ha pa ju ha pa kho lo ni chi si ni mo ni pe vi yo le cha kho ka ni hi ni chi kho kho m kho ha vi o vi o ni ra hu ya te pha o te ha le le vi o ya hi na ri khwa ta le ko na ri tha kha ga te ha le le nga hu ra hu kho rai ka o bu da ja vi ti yu radio EM te hi o ha sa chi kho ki ro he ste lai pho nga hu ra hu kho to kai che vi yo pu ta le ni pho te pho lo ko facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิออนีลาหุยาติภาติแกลาหุคอพอนาแล้วนี่คือลาหุชอเจออคโลติแกออกาปิดากิเพวิโยและอย่าเพื่อหาวิออยาอคโลทอกายูเวลาตาวิออบูจอวิออลอติภาไลลอยูเวลาตาวิโยงาคือลาหุยาติกาลิลิกาออคือเปตาแลออเลมุทาคาไกติแกเชียแล้วออกาปิดากิเสแม่ละยานิกาจะได้สอบขอรู้สืบข้อนี้แผลไล่กาลโกกาเจวิอันิกาแผลดุโยยาคาไล่กาลโกกากาติเชวิกาจดุโยคาเคโคทกาติกาลิลิกาอาชิโยกาติเชวิกาติผาอคโลคาเดติกาเลติกาลิลิกากาติโกอคโลนิมาซาเลฮาเลดอสปิแมมแล้วยานิวิอยากาอยู่เวลาตาวิอบูจวิอลอติผาทกาไล่ลอยอยู่เวลาตาวิโยฮาวิอวิอเนียลาหุยาติผาโอจะขอวิอยาเลงาฮือไทมิงก็อคโลกาสหปาตาเลโอก็หปาคาไกมุยลามาจาเกตุโคเลจุยจอปากรมจุนิยมวิทยาพ่อสัตตากะปิลาเลงาฮุมมิยากะสติปิลาเชวิโยเฮโกจะขอเป้าแลเตขอเลียมาชูจิแมมุยกาลาโกลาจาเลอิกะทุลาจิแมงาฮือไทมิงกุติพ่อมาโกไลจังวะอคโลอิกะทุเคจาวิโอติเตพาลโกกาอคากาติกุเลฟาเฮเชวิโยอลโกติปอตาเลวุสพ่อเราก็แลปรากฏกายเอลนี้ย่าก็เวชได้ผาลุลาตุโยเจมุยลาจ้าก็กะเลฮอวิออซาเลมายอจิแมมิงเกชะได้สอฮอลุฮอชะฮอมวิออซาติผาตะลาวิทะปะตอมุยลากะฮอวิออซามายอเจยะคะทอมุยกะจอมาจาลามาจาวิโลโกอิกะทุเวมีปะเวมิงเกยอเจลาวิชะได้ผาทางาคือสติตะเลกะฟาวิโยอลโกออเจชะได้ผาแลมุยกะยอคโลแพตอลาปื้อเวภัยธรรมชาติภาพแผ่วิยมหาวิอวิอเนียระหุยะติภาโอชะดิคือกามุยิขอยะแผ่วิทัปปะตองาฮือมอทอกาเยวิทอกาสติกาติวิโยมุยิขอยะอคโลแลกายะกอกาลิวิโยสาลือเลกาเนหือกอคโลคุพอระหุยะเชตาเวกายะกอติภาแลยะกอไลจะอคโลแลปิลามีมากาเสียวิทัปปะตอจิเนเตเลลิกาลิจากึกากึลาวิโยแมยะกอมาดะกอติโลโกมอทอกะกะไกมะกะไกเควิโยขอโคลอคุพอมุยิลาลาโกเรียกเกเกลาลาวิหาจาวิโยสาลือเลกาจานาจากอวิชอจวาลาโกกะลียะกอไกมะกะลากุกะดอหาดอคีกอตุคบิจวิโยเรียกขอโคลอคุพอกายะกอโคมีปะกึเวจิเลสเจปะกึอามีเจปะกึเวโคเลลิมีปะไอเวยะกอไกมะไกกะลูชิเวโคเลลิขอโคลอคุพอปะหาจะได้ผามุยิขอยาโคโลแผลปื้อจาวิโยจะรับปตอเลงาคือเยเชเวเลมอทอกาจักคือจักคาติภากะมากะกิหิตาเลจักคือจักคาติภาคาเดเชนจิแมงาคือมอทอกามุยิคอยาคอโลเยเวออยาแลงาคือกาเชจอวิออจิติภาอามามาจอวิเลโกโกเลแมอือติภาทอกา
ลีคาเดกันยิเวโยลีซาลือเลกากุสปาอากากะคือเซพาเกียวเวแม่อือเลียเคกัวมูยีคือสบาตุเวเลีที่ปัดนั่งฝนก็วิวเวติพาดะมาดะเวียวเจอกับคาเดกันยิเวโยอโลกมูยีลาจาลาโกเลียมูยีคือสบาตุเวโอเวเลอมาดะเลมาสปอเวโลโกงะคือแม่มาหมอเวียวมอทอกากะเวียวคโลเลียเคกัวงะคือคาเดกันยิเวโยลีแม่อือติพาดะเฮลามาเฮเลเลียอีกัสบาตุเวออตาดูดาฮิลาเยกามาเยกาวิติภาคะเดกานิวโยลือเลกาอีกาบอชตุเวเลเมกะลีจอมาจอเวกาคะเดเชนี้จิเมลีชกาอายิอจาลีมุยิขอยาคโลปือเลเลกากายอเจเลกากายอเคจอฮิลากากายอมูฮอจอลาลีจะได้ภาคะเดกานิวโยลีออลโกกากายอมูฮอมาจอไมกาอเคมาจอเคเลอวิลโกลีกุลาวิเจกายากวามากูปือเชโกมาลีกากายอเคโกกากูลาเวนาลีกับไบลาเวเลคโกกากายอติพาลีออกแขจอมาจอเวลีมูฮอจอมาจอเวติพากาคาเดเชนเจเบื่อเราก็บริติพาจิเมลีดะมาดะเวลีบริยูกามายูกาเวติพาคาเดเชนเจลีอายุจาลีจะเวออกคู่กาลีผ้าไบเบรมากกนามาเบรติพาลีจอมาจอเวกาคาเดเชนเจเบื่อเลกาลีอามีกาติยาโลเมลีกามีติพากาคาเดเชนเจลีฮุสขอนอกพอเลียอามีดะมาดะวิกาคาเดเชนเจอเจจะได้พาแลลีงาฮือมอทอกากะวิออคโลเลียอายิอจาวิออเจแพวิโยจะรับปะตองาฮือเลียตาลือปีแมติปอเลเลมอทอกาวึกอกะแกดอวิลอโกเลียอเจจะได้พามุยิคอยาคโลคาเดเชนจอเวออเจโยมาเฮวิลอโกยากอฮาเก้าลูวิซิวิออเจได้พาทางาฮือกะพูกะคาลาวิโยเฮโกติกาเลลีกามอทอกากะวิออคโลสติกาติแลเลงาฮือกะวิออคโลมุยิคอยาเคตตอตากะเกปิแมเชกะยูเวลาเลงาฮือราหุยะถะเกามาลาวิโยแม

자레레츠레크응아흐어바오클로조타비워파므노이테파서그나츠테예페비얼로타티게나시메야니유브라타비레응아흐어스우토즈베티야타리응아흐어바오클로조타비어츠테파서그나츠테파테예페비얼로티츠레미스코비요미스코비타이코로코리카민찬코비요มีซื้อจะได้ผ่างาคือออกสู้ตอนเจอวิทยาธาเรียกค่ะเคติเยเวเลโกโกเยเวออกค่าจะเคจอวิโยออลอติค่าแหละมีซื้อเรียกออมือออกหูเตียและจึกโลเซ่แผ่วิโยแต่นิเวนี่ปอเซ่แผ่วิโยเรียกมุซอมเผอเซ่แผ่วิโยมีซื้อแหละซื้อกะวิแม่เรียกละเสียแน่ปู่บะคะแน่โกกะเรียกมาเฉพาะปื้อแม่แล้วก็เรียกค่ะเดกะติเยวิโยเรียกยะคะทอกะนี่คือออสู้ต่อจิตวิทยาธาดัจจาวินัชติยาเพวิจิแมมเปต้าแลมีสิลิญคติคางะคือออสู้ต่อจิตวิทยาธาติเยกาวิแลมีสิออคอลิละนอปคืออยู่แลคะเดติเนอาแลลีกะติปุขอคือปอดาเลออตุทัชเพวิโยจิแมไมกาลิมีสิชิกะขอลิดอติยาเลนี่คืออีกะเฮเพวิโยลิชกะดัจจเวสกุณัชติยาโยลิมิสเลนี่คืออสูต่อจวิทยาธาดาวินัชติยาเพวิโยเลือกเลกานี่คือยาปายามีเอติภาปื้อจาชิปื้อวิโลกุกะมิสเลออจเจเวติเนอาเลลิอัวปื้อเชียกอติอญเกอสูต่อกอหาติเลเซปิอาโกเลยายปื้อเชียวิญเยเวออดีเพอวิกะเมวิโยเลมิสอุทาโลโกแลงะหือเมพูออกิสอตุเวออสอสาดะตุเวพอดึกะติเยวิโยเลมิสเลจากะจาเพวิออตอมามาจอเลนะชะกะติเยเพเวเลมิสกวิโยเลงะหือออสอตอจวิทยาธาหาสาตุเวสกุณะชะติยาโยปตะเลนิยะติยาลิงะหือออสอตอจวิทยาธาเลสกุณะชะติเยเพเวพะเคกวิจิเมเลลาหูคอลอกพระเคจิแม่ไทยคอลอกใบตำลึงก็วิจิแม่เมาวิลีนี่คือคูจีคูเป้าจงมาวิโยลีพระเคจาก็วิแลมเคโกงาฮือพระเคจาจะได้พาแม่งาฮืออสูตอนจะท่าคาเคติเยเวเลก็โกเลียเยเวออกข้าจะเคจอวิยมพระเคออพระเลอจะได้แก่คือปอดาเลอตีแน่เปือขอเนาะโอ้ยเจชิวาแล้วอตุทะเสเตญิเวญิปอเสปอลิเสแผวิเจเสญิออนญิคะไกเสกุลิเนคือออสุตอจตาวิเตภากุเอตินายวิโยจิเมลิออสุตอจวิเบาวิชะเดภากาลิกุเอติเลนายวิโยเจไคติเยกโกโกเลพะเคจาเลอภามะโกออจามะโกเลคะเดติเนอะเลจิคอลิติเกคือปอดาเลลีจ้าเลโอกุเจชิวาเลนี่คือจึกออติอมากโกเลอสูตอเบียกออติอเซเผวิจิเมลีติญิเวเซปออปอกะเซเผออจิเลไลนีเซอาโกเลนี่คืออสูตอจาวิเบียวิควาวิเตผาทอกะเคลากาวิโยจิเมลิชกะผะเคจาโกเวนาเลไทคอลอกใบตำลึงโกเวชกาลิสกุณะชะติเยเผวิตยาโยลีเนคือออสุตอจวิตยาธาปะตะเลเสจือเตจือลีงาหือออสุตอจธาสกุณะชะติเยเผวิกูควายเจโกเวจิเมลีละหูคอเลออเมกากูควายเจจิเมลีไทคอลอกมาระขี้นกโกเวจิเตเลลิกุควายเจจะได้ผ่านนี่คือออสูตอนเจอทาโลโกคาเคติเยกาวิเลโกโกเยเวออคาจะเคจอวิโยมกูควายเจเลออสออกุออตีออพะและออวิติจือเวลละเซทาเลติกะคิยูปอดาและติญิเลลิจัดสจิเมลิกูกาวิโอลิกูควายเจเลออสออกุออพะออตีออวิคาปุยเวนาลิปอและอีกามคุขอมากโกทอก็ขอกือจ้าเลยนี่คืออีกะแฮเพวิโยลีจะเขติจ้าแฮวิโลโกนี่คือออตูตีตูตีลีคือก็ละว่าออสู้ตอนจะตาวิชได้ผาทอกาลีแคลาวิโยจิแมลีจะกะออสู้ตอนจะวิทยาธางาคือสกุณะชะติเยเผวิกูควายเจก็วิเลไทคอลโกมาระขี้นกก็วิจิแมลิชกะอสูตอนจะวิทยาธาลิติเยกาวิสกุณะชะติยายมและอ้อยาติยาลิ
ภูผาก็วิจิเรภูผาเรียกไทยคนเราก็ภูก็วิโยมาลามาลาคือเบบีเรียอุทาเราก็ใบภูก็วิเรียกไทยคนเราก็ภูผาก็วิจิเรงาคือลาหูข้อกะลาหูวิออมแต่มาจบวิแล้วเรียอยากเข้าวัวมาเลมาลาลิทิเบบีเรียช่วยที่จุดทาเราก็เรียเยวิออข้าจะเคยจอจิเรียอโลติคาเลมอพาลาเซทันจะเคยอยู่อะไรได้ยินเลยอีกะขอจ้าเลยอีกะให้แผวิโยจีเมลิจัดสแผวินาลีอีกะเอาตาตีให้แผวิโยเปิดตาเลยนี่ค่ะที่ข้าหลอกโกเล่อพาละเซคอกือยีเนี่ยอะไรอ๋อจือกือรู้เซจีเมลีอุกาเวลใบผู้ผาเฉลี่ยค่ะเดยีเนี่ยอะไรเล่เนี่ยคือจือกือตีรู้เซแผวิเจเซทาหลอกโกเล่เนี่ยคือเลอสู้ตอนจือเลยแบบวิจะเข็ควาวิที่ผาจ่อยวิหลอกโกเล่จือเลยแพนาตุโยชินาเพนาตุโยจิเมลีแต่ก็จะอาวิกาในลาวิโยจิเมเสธาเจตีเพนาชินาก็ลิติคือนาชซาเปอาลากุนี่คืออสูต่อจะอาวิติพัทโกะเมวิโยจิเมลีในวินาลีเชกังาคืออสูต่อจะวิติยาธาลิสกุนาชเตเยกาวิภูพะก็วิลีไทคอลโกใบพลูลีงาคือลาหูชมจิลกัวมาลาคือเบวินาลีมาลาผะก็วิลาเนี่ยงาคู่มาจอวิลกูกาเลียดอกคาติลาเผวิโยลิชกะอสูตอนจวิทยาธาสกุณะชติเยเผวิอจือจอวิลอลิคาเดนาตาเตยามีสเลนิยาพาเคจาลิเซยากูควายเจออยาผู้ผะจิเลชวิออยาเลงาคืออสูตอนจเลเบวิทยาธาลิโดนตาโจวิลิสกุณะชติเยกาวิเนคือจวิติพัทธะกาลากาวิลิชกะยูลาเลอวิอญิลาหุยติพัทธะจะเกิดชลาวิโยเมและอย่าเพื่อให้ติปอชิดากระดาษดูวิออลอสตาเลจะใครไม่จะได้ยอมแม้โลลาเลอกาปิลาเชวิติกาลิลิกาอบูจาติกาลิลิสเมกาเมฮาเลดอสซาปี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาขณะที่คดีปลัดภูเก็ตยืนยันดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี
8: ้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกรมบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจะติดตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันโดยก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ลาราชการต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้โดยณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีขณะนี้ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานจึงได้สั่งการอธิบดีกรมที่ดินให้สอบเขตทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรเบื้องต้นพบว่าบริษัทที่เข้าขายนอมินีในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า400รายซึ่งกรมที่ดินและกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจและขยายผลให้ถึงต้นตอเพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีเปลี่ยนบัญชีครูผู้ช่วยสมุทรปราการเหตุข้อสอบพิมพ์สลับยืนยันปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษพุทธศักราช2569ฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อฉบับใหม่แทนจนส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้จัดทำและตรวจข้อสอบได้แจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนการพิมพ์เมื่อสถาบันอุดมศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงได้เร่งตรวจสอบและประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดส่งผลให้ผู้เข้าสอบหลายรายได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายจึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อใหม่แทนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนการบรรจุและแต่งตั้งจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปพร้อมยืนยันว่าการปรับปรุงบัญชีในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และยุติธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนเกอเนยโยเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอเยเนอุงควตาโอดาเลมิแน่นึมาเนยสาวเนวอโจโจเกญาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชงาเสียงแน่เยสีสีละเฮยยกานาลูเจตมามาบินนาลาเอวสิจอกากาบิเอเมเฮอะบัตทองยาเดอกาดูเฮลวยเมจามีอาบูจาพิเลอืสีละตาพอที่โกละเฮอามีอาปุกอละซาเลนยาเมจากูเสียงแน่หนีหวงเกอมาทาเจเลนิละซาลัวยกานามาเลงนาโกนาเดอเฮอบาวานกูเชงอาโกละตาเดอYoha yoha machobanya ude, talasmia na ude, nago lokumoje joy ude, log es nago nadola ude, ho tia kilo jay ude, sinya jemona, sopo socho, ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, ni ye nga sum nga nga, payodam ude, naga ti ko jamyo jamyo, numa nago nalu ude, naga,ติสุมนิสุมโยกานาลูกดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรในเออดูพ่ออีสานีกามาลาเน่กามังขะกาไก่กุญยาเอ๋ยยูยูโฆษณาบีเกมอญะเล่นึมาอ้อนานากาในเหลียวเน่ในชนยังอ้ายยูยูนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซึ่งมีสีโกจะมีโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จะมีวูนี่มีเอ๋ยโกเย่งาสีวูและงายยูยู
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูโชเฟอร์
5: เหมินซุงค่ะ
6: ปอกว่า
5: เนียวซง
6: โอดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ลอยอยู่ตัวชากระป๋าช้างถามมุ่งจื้อไม่อาจลืมจีลอยอยู่อันนี้น้องบอมในช้างถางอยู่อยู่อันนี้คนนี้น่าเบื่อดูลอยอยู่ดูทำไมอันนี้วันนั้นลุลอยอยู่จีคนนี้อายามที่ก็ลอยพยาธิพูดถึงจุฬาแม่อยู่หัวหลานในชีลาคนนี้ลอยอยู่งาคนนี้อายนี้เลยมาอยู่กับตัวเนี่ยจุดทำไมอยู่ก็เลยนั่งกับมันเนี่ยมันดูเลยไอ้เด็กเนี่ยมาอย่างนี้กับมันเนี่ยมันดูน่ากันนี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งไม่น่ากันนี่สวทเชียงใหม่และงานอย่างนี้นายอย่างนี้นายเนี่ยพอน่ากันนี่บกเกลือกอกคู่มะข้อแล้วกอกคู่ลอยอย่างนี้เอ็มที่พายุยาสิเชือกกิโลเฮและงานอย่างนี้นาเฟบุพอน่ากันนี่สวทเชียงใหม่ที่พายุยาสิเชือกกิโลเฮและงานอย่างนี้คือนักกว่านี้งั้นมันจะดูแลน่ากับพ่อกับพ่อในน่าหนาวและง่ายอย่างนี้น่าที่มาขานอและพายดันมาอย่างนี้ที่มาขานอเจนนักกว่านี้มีโอกาสง่ายอย่างนี้กุศิบาลามันที่โหร้อยอย่างนี้ถ่ายพอนักกว่านี้วันเสาร์และแองานเนี่ยอันนักกว่านี้ยี่ชิสี่ร้อยอย่างนี้มิถุนายนยี่พังอายากุเชื่อหัวร้อยอย่างนี้ไอ้ยมีน่าอุจิพอว่าสาวงานจีอายุนี้เนี่ยทำผู้ทำจุลแม่ยันยันชนะยันยี่คนนี้ที่ที่กาเลยยันทำผู้ทำจุลแม่ลอยห่างอายุบ่มาเลยงานเนี่ยพิชมอพิชมอชอพิชมออายุบ่มาเย่เย่ดูลอยยันยูชนะที่กามีเมื่อจันทร์มีอะไรที่กุลโจโจที่จีเลยกูยาจ้าส้มเนี่ยที่จีงานนี้ที่จีเต็มงานยันยี่อันนี้จีมสิที่จีนี่อันนี้จีเลยเมื่อจะโซ่จะเบียวครูจุนยามเอลอยันยูยันยูจีคนนี้จะกาจีคนนี้แม่เนี่ยเริ่มทำมาอย่างยูมันก็ป้ามาเกลิมินาดูชาติพิมพ์เลยพินามาอย่างยูดูชาติพิมพ์นักคนนี้เราพี่คนเดียวจีแต่อาดูแต่ดูมาจีอันนี้อาบุมีจูเลยคุ้งอะไรอย่างนี้ที่โควิดมาอย่างยู

รอยันโยตชากะปาชาจิมเจออะโดแตดลูมาเจรอพี่อยู่คนเดียวเจอะบูมีจูแลบวนทางอลอชากะนายอะยันยิคนนี้น่าเบียวดูรอยันโยกะเนตนาแลอะเบเบหุมแลดันเนมายันโยอะเบเบหุมนาคนนี้ตอกแกอุมยองายันยันตันตาคนนี้ตอกแกชุเมตแกโยโยยันยาแลเอดันเนมายันโยอายันยูกำนาเกะกองอายันยูอธิมาตั้งตาจอดของเงือมือจอดของเงือแล้วเกะกำนายันยูยันยุงอายันยาอธิมาอุญญ์พระเจ้าหน้าเลยมังเงินจะโตแล้วก็ทางเกะหุ่นยาบิเทเลงอายันยาอธิมาเลยสับพันดูหุ่นลอยันยูอธิมาถึงเงินเนื้อโคโรอุญญ์เจ้าอันเนื้อเงินเนื้อโคจ้าหน้าคนนี้มีจ่าพระลูกละกายกุงอายันยูที่พ่อหน้าอยู่ฮะแล้วมาบิเทเลงเงินเนื้ออยู่ฮะอยู่ก็อยู่อินเนื้อลิงเงลอยยูเกตุระเบลาเงลอยยูดิมาอายุรุยจังาเลกาดานะมายยูอะเบเบมนายูฮาจิจะตอเลกุมเมียบิเทงายญะสะดุดูจามลอยยูทางเกหุมจะตอเลอะเบเบมนากุเยบิเทงายญะนิมทิมนากุนีนัตตาเธอพงเจจิเจยญะนัตตาเธอละอุเธอพงเจจิเนสะกุปาหิยะบิดงายญะนาสุงทิมนากุนีอะดิมาเธอติจิมายะพงายญะกุปาพะลุงกุมายะพงเลมุงเข้าละดิมามิจาสุจะเมลอยยูฮือมายะจังาไมโควิดผู้ลายมายาจังอะไรเนี่ยอดีมาเฮมีจ่าเลยเมียก็สายก็ไปยาเมียมีจ่าชมีจ่าเฮมาถือเรื่องเปลี่ยนยังไงอย่างเนี่ยนะเออมทิมนะก่อนนี้อดีมาเฮยจูเนี่ยมายาเสียอย่างเนี่ยทางแกเฮมีจ่ารู้ละกะแล้วมีจ่าเฮรู้ละนะอดีมาเธอก็ไปฐานดับเพลินไม่รออย่างเนี่ยว่าโชว์ก็ยืนนี่เล่าเฉยถามไม่รอขึ้นในยาเพลียอย่างเนี่ยนั่นคือมันยังอ่ะถูแล้วนั่นอยู่ฮะอับบือของเงือพัดเจของเงือแล้วจะโตเลยจูเตอไอเนี่ยรออย่างเนี่ยว่าที่มันจะโตเลยถ้าแก้วมีบิเทียอย่างนี้คือบิเทียนั่นมีจารุรู้ใจคือจะต่อเล่นมีขาแม่คือครูอย่าจ้าลอยอย่างนี้นั่นอันที่มาที่จิมคุณรู้จักมันนี่มาดูนะคนนี้ที่จิมจะยังถูแล้วคุณดูดูจะน่าลอยอยู่ต่างกับเขาเขามาถูอย่างเงี้ยนั่นก็ถูจิ้วตีวูวูแล้วจะถูอย่างเงี้ยตีวูวูก็มันนะมีจากคุณรู้หรือแล้วก็ชอบาจิงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะถิ่มนะคนนี้พอคนนี้งั้นก็เจน่าชอบาเนี่ยแม่จิ้วบัติฮิโกพอน่าลอยอยู่เฮ้ยนะคนนี้ตีสี่เย่อือแล้วไงอย่างเงี้ยพอจีรอยอย่างเงี้ยนายอยู่หาจีผู้จวนนาคนนี้ชาวบ้านเลวดีเลยอยากกูแม่อย่างเงี้ยอยู่หาผู้จวนนากับอันแก่หูร่างอ่ะตีเลยเกิดจวนงานเลยพอหลวงจวนนากับพอหลวงเลยพอรู้แล้วงานลอยอย่างเงี้ยพอรู้ก็เอ็นเน่ผู้ช่วยก็เอ็นเน่เน่หูดูเน่อยู่จวนลีเน่ลอยอย่างเงี้ยขมาแก่หูอยากบีบเทเลยอย่างเงี้ยหูนาคนนี้เกลก็กงอายันยูทมินะกาวนิจังคนนี้มายังไงยันยาดิมาวนิจังยาราณาลอยยูอะเบเบเนบิเทหนอบาทางเกหุจุเมบิเทเนลอยยูกูบิเทเนนาหึมนาคนนี้จะตอเลยแล้วเนี่ยชามแม่ยันยากูไปบิเทเรเนกูไปจังสาวจะหึหึดูจีนามิจะหึมีเนหึกูมีกาโฮอะดิมากูไปตาแก่หุ่นกูมาใช้ชัยเลยบิเทย์คนแม่ใหญ่เนี่ยเมื่อติดเดือนนะกูไปตาแก่หุ่นบิเทนะบัดทางแก่หุ่นมาบิเทนี่ไงล่ะถึงไม่แน่หุ่นยืดเจ้าหน้าบัดทางแก่อยู่ไม่บิเทลเยอะหาตาเลยบินมีเอี้ยกูไปสาวไอ้ยาแบบเป็นยาอย่างนี้ร้อยอย่างนี้กูไปบิเทนะบัดตาแก่หุ่นยาบิเทย์ใหญ่เนี่ยคือน่ากว่านี้ตาแก่เลยทางแก่เลยยุ่งตึงอะไรอย่างนี้ตั้งตากว่านี้ทางแก่ยุ่งเนี่ยอยากจะได้ในหลายแม่ใหญ่เนี่ยลอยยูก็ป้าเออหึมนะคนนี้ตั้งตาคนนี้ตาแก่ผู้ลายอยู่เมียตาแก่ผู้ลาคนนี้ยังไม่แน่ได้ในลามายยูลอยยูก็ป้าหึมนะคนนี้จ้าผู้ลาจ้าเล่นไงยัญญาเออก็ป้าถ้าดูนะคนนี้ชั่วโมงดูลอยยูชั่วโมงดูจ้าผู้ลาจ้าดูลอยยูแล้วอายุยูจ้าเล่นได้ไงยัญญาอาเบเบหึมนะชั่วโมงไม่มีลอยยูจ้าก็ตัวอีสันนี่มาจ้าชัวนะคนนี้ยมือไม่จีรอยเงี้ยยามาจันนี่โจดนะยมือและช่วงอะไรเงี้ยที่หนึ่งและรอยเงี้ยถึงไม่เนื้อมันน้ำถึงก็จ้าเดี๋ยวนี้ก็มีจ้าแม่เงี้ยถึงไม่เนื้อมันน้ำมันก็น่าเทียมมาจ้าบุรุษตัวอย่าไม่ดูอย่าหาเลี้ยงสานาลอยเงี้ยมันน้ำมันก็ลาเล็ตรู้เอ็มองอะไรเงี้ยเขาดูจีน่าจะจ้าเลยพระเล่ห์คนนี้ลอยเงี้ยที่ป่วนนะช่วง

ว่าอยู่ตรงเวทันยีดูทันเจียเนี่ยมีนี่ทันนักออกมาเมืองไงเนี่ยแล้วก็ป้าอาเจเจเลยทีนี้ที่เชื่ออนาคตนี่ลอยอยู่เทด้านเนี่ยและเทเนี่ยแล้วก็ปัตติหุ่นก็ป้าย้อนจากอันนั้นเทหุ่นยืดคุรุเทดูทันเนี่ยพิจังไงเนี่ยจ่าเล่มากรามนั่นรู้อันนี้จ่าเล่มากรามนั่นเป็นทันยูทันนักคนนี้จ่าหุ่นคนนี้ยมือคนนี้จืดจ่าดูสับพี่ผู้ละคลีจีงานเนี่ยทุ่มเองตรูจนฐานะก็มามืองาและงาเย็นยาคุณรู้ถึงมิเนและที่สี่หัวหน้าหัวและเทดูเนี่ยปัตติกุตุคุณดูมีจักรนัตตาเลนี่ดูเนี่ยคุณรู้ยาจางาเย็นยานั่นจักรเธอจิโรยันยูอาจจะรู้จูจ่าเลยมือพยานนะฮะจิโรชมมีเงี้ยง่ายอยากบูมิโรยันยูเจดูเลี้ยงดูเจดชาเลียเลยยันยูถึงมิเนและคุณรู้ยมือพยานมีทางาเย็นยาอยู่ห่างพันมันเองเลยยันยูถึงมิเนจักรพูดละชั่วโมงนั้นจะงานก็ตัวฮันงูบักท่านไม่พับบีฮอนยาเสียเย็นยาเฮอุมาหน้าก็จะจิเมบัวเลยอันนั้นเออนะโอ้เมื่อก่อนเมื่อเราหุ่นเด็กจะจมอยู่บุรีพันธ์ในราชโลทุ่มเนี่ยกว่าหัวจีบัวเดียเนี่ยเดอพิชโมยันงานเนี่ยกำนะก็ตัวบักท่านไม่จะน่าเหมอนี่ปุ้ยเนี่ยจีบาร์นี่บักเหตุผลยังไงบางอุทานาเฮจะเข้ามาเฮติก็จะน่ามาชาเลียเดียฮันโมจุก็อีท่าเลยดูน่าเลยอยู่ยูเอดูมาบีเยจ่ายเนี่ยทุ่มเนี่ยมอจุกายเนี่ยยูเอดูบ้านเนี่ยเนี่ยมอก็ไปเนี่ยแม่เนี่ยเฮอก็ดูบีจัดโตเนี่ยงาเลยทุกคนมาอ่อนดูน่ายกพับบีนอนเนี่ยแม่เนี่ยทุ่มเนี่ยยูเอหน้ามอเนี่ยที่ปูพายปูเนี่ยให้ปูน้าคนนี้อันนั้นปูน้าคนนี้มอมาบีโหเลยดูน้าคนนี้ให้หน้ามาอยากจะเขจะสวรรค์เนี่ยทุ่มเนี่ยยังไงตัวบังคับสุดท้ายเนี่ยอากูจีบลาเลยน้าอยู่ยังไงจะพามีเออให้มึงก็มาจ่ายเงี้ยทุ่มเนี่ยทะเลเชื่อมทะเลเลยพังเงี้ยเงี้ยทุ่มเนี่ยชั่วโมงเดียวดีเงี้ยหนูทุ่มเนี่ยเอ็นเนี่ยไม่จะจัดดูจีน้าที่ปูน้าคนนี้เฮ้ยแล้วมือจุนักคนนี้ร้านขายยาพวกเราคุยเนี่ยงานเลยอยู่ยังหาเลยอยู่อีมาเลยหนึ่งเนี่ยย้อนหาคนบิดาหน้าอยู่จีก็อันดูจีจะหัวจีงานเลยอันเนี่ยงานเนี่ยตัวนี้ที่พวกนั้นอยู่หาหัวจีมาเฉลี่ยเลยมันเนี่ยมาเอ็นเนี่ยมีเลยเนี่ยมากูมีหางเงยเลยอยู่มาจ่ายเงี้ยเนี่ยชั่วโมงนี้นั่นมาเจหัวจีเฉลี่ยนะหัวจีมาเฉลี่ยเลยที่พวกนั้นอุปเปย์เนี่ยเลยพวกเราพัฒนาเลยเนี่ยมาเฉลี่ยมีตัวปีกอันไหนยังยังหัวจีจังอาผู้หลาลอยยืดทุ่มเนี่ยยังอาก็ตัวมอเนี่ยบิลาหื้อเลยพามันเนี่ยหัวจัดดีเลยรู้ว่าพามันเนี่ยจวนเนี่ยงานเลยรู้ว่าจ่ายยังยังเลยบักกันท่านเนี่ยมึงก็ตัวบักกันเนี่ยบิกตัวบิหัวน่าหัวจีพายุเลี้ยสิล้อกบปูงานเลยพายาสามลอยยืดทุ่มเนี่ยชั่วโมงเดียวยังไม่พายาหอยยังยังหัวนั่งจ้างก็งานยังยูน่าหมอเนี่ยฮะบิลารู้คือปูจะน่าปูจะดีเลยรู้ยาจ่ายบ่น่าลอยเงี้ยเงี้ยมันยาจ่ายที่ปูเงี้ยอันนี้เรื่องเงี้ยเลยนี่สุดจะมานี่สุดเงี้ยน่าเหรอก็ไปหัวยาอีหัวลอยเงี้ยมาทะเลจะว่าหัวมือมาพัชชุบันยันแม่ชุบันดีมาพัชปิลาแม่ดีแล้วปิยาชุดเจ็บปิยาชุดเจ็บจะว่าหัวรอได้ชุดเจ็บจะว่าน่าคนนี้ดียาเลยแม่ชุดเจ็บเลยเอ็มยาเงี้ยดียาน่าคนนี้มาจานี่เมียโลกันเนี่ยมาพัฒนาเรื่องแม่ยังไงอีพันเนี่ยยังไงจีโอแล้วพับยาเบพาร์ลอยอยู่ข้างนอกนี่ยังไงพวกเราจะก็คงไงยังอยู่เราอย่างอยู่กันแต่น่าดูชาติบุ้มเลยบินามาอย่างอยู่ดูชาติบุ้มนักนี่เอาเจดีมาอาคาเออยศเจรถแต่เชื่อมั่งมาเอ็งไงยังตุลงแต่งน่าก็เชื่อมั่งน่าอามีโอแล้วบุตรไงก็ชาติเชื่อมั่งจริงไงยังเนี่ยติดโควิดมาอย่างอยู่

0: 老爷，你都吃个饱，你吃酒红酒，就是都吃了不往他等阿爷爷，那个把阿米饿了，不他们那个你吃啊，不是，吃都吃吃么不是，阿爷爷个你那表多阿爷爷，刚才等那个你吃咖鸡嘞，他们他咖嘞，怕你你妈阿爷爷，个怕他们他们那几把多个公阿爷爷，几把个他多嘞。ดอนาคนเนี่ยจีจีพูดละมามืองาเลยสอสอสอเนี่ยเออดูละงาเย็นอยู่ที่บัดดอนาลอยเย็นอยู่ฮัลโหลอุดุสามก็มามือเจียเนี่ยมุดละหุดละดอนาลอยเย็นอยู่ฮัลโหลนุนุทายจีก็มาจ้าจีความดังคนนี้เลยกุเลียจีลอยเย็นอยู่นึกมาคนนี้อายุที่ตอนเธออันมีเมื่อทองลุ่มมาทายเย็นเนี่ยพิจาวะแล้วไงเย็นเนี่ยที่ปวดนะยุ่ยยุ่ยทองมาซ้ำซ้ำคุรุทองจึงอะไรอย่างนี้ตับคนนี้แข็งจีตับคนมาเมืองจีกับพ่ออาหารคนนี้ไปแพ้ไงจีแม่นานาเลี้ยงจีกับพ่ออาหารอะไรอย่างนี้ย่ามุดดูเออพุงกายเออเดือดจีมาจางจีจีน่าจีกูรักคนนี้จะโตเลยเออเดือดเขามาหนุ่มเลี้ยงจีอย่างเนี้ยน่าบุพเพย่าย่อยพอจีรอย่างนี้ย่อยพอจีเชจัดเออย่างงาเลี้ยงอย่างเนี้ยดูน่าคนนี้ที่พ่อหน้าจะมุ่งจะเสดทางอะไรอย่างนี้ย่ามีอะยังไงอีนี่โอลานะคนนี้พยายามลืมอะไรอย่างนี้ที่นั่นแต่นะคุณมาก็ผมยังงงจะมุ่งจะเสดยันนั่นมาคบเพลเชื่อก็เชื่อจาระเลยไงอย่างนี้ที่พ่อหน้าคนนี้ชอบมาพยายามนะก็กับแก่พยายามจะไม่ลอยอย่างนี้ที่มีเนี่ยผมยังจริงยังไม่บุดเออน้องพ่อผมยังไม่ดูทำไม่ลอยอย่างนี้ที่ตอนนั้นยังจะนะคนนี้มาอยากเชื่อจังอะไรอายามาจังเงจ้าเลยอยากองสามีอีกคนมีก็ยังไม่เลยไม่ลอยอย่างนี้นั่นที่นั่นเจอหนูมาพยายามทำไม่ที่นั่นเอาคู่เชื่อจาระไงอย่างนี้เชื่อจาระน่าอยากจีโอ้ยมาตาดีพาร์เวลามีอยากชกุยเนื้อมือเมื่อไรอยู่ชดที่ชดเดียวน่ากลัวกว่านี้เชน่าบุตรตายบุตรเปล่าที่มีเชน่าบุตรที่ผู้สิ่งใดเมื่อไรอยู่เอเยาเลยนึกมาพยานาที่มาขัดจีพับบิดีน่าดิเซมดีเลยตุลกุเมื่อไรอยู่เหรอเอันนี้นี่กำงายเนี่ยเมื่อไรนี่เอ็มาดีเมื่อไรนี่อันนี้ดิมเสียขยะดีน่าเออจำคนยันจำคนเอ็ดจีจีก็วันนั้นเราเป็นนายสายเนี่ยจีนี่ท่านเออที่มีเนี่ยคนจีบากคนดูแลเมียยาเอ็ดน่ายาเอ็ดดูงายเนี่ยที่มีอยากคนนี้โอ้เสียสายเลยเนี่ยเลยล่าชิชิจูเชจีบากคนเนี่ยคุรุสานเนี่ยอยากคนนี้ที่จีลำเชนี่สมุจพ่อของมันอินี่ยูฮุนี่คู่พับปีงานนายเนี่ยน่ะฮุกจีฮะยูดองพัชเชน่าคนนี้มาเล่มาเบียร์น่าลอยอยู่ฮะชนเนี่ยก็พอดีพอดีเชอมีเมืองงั้นน้องเลี้ยมาล้อเลยน้องบินเนี่ยมาล้อเลยงั้นมันยังไงนกคนนี้งั้นยาเลี้ยงเนี่ยงั้นเลยเหรอให้ว่าก็เฮ้ยหุ่นอีนกคนเลี้ยงเนี่ยมาล้อมีนกคนเลี้ยงเนี่ยมาล้อเลยยูนั่นน่าเลี้ยงเนี่ยน่าอยู่จีมังงั้นเลยนี่ไงยูชอบเชจะยังไม่ลอยอยู่ทุ่มบินเนี่ยจีบังก็คนน่าคนนี้เลี้ยงหุ่นเนี่ยคนนี้แล้วสื่อสมองมันเหมือนเงี้ยเนี่ยลอยอยู่เงี้ยเนี่ยเชน่าคือคนนี้ที่พอน่าสดาคนนี้เป๋เลยอยู่เป๋เลยนะบุยูดังอะไรอยู่พัดดังอะไรแล้วมุตเต้เลยไม่รอดีมาจื้อกูรู้เต้พูดได้ท่านะคนนี้สดาเลยที่พูบินเนาะที่พูเลยนี่พูสมพูมาบินเนาะบุรัวอยู่มาจื้อสดาไม่น่าอยู่จื้อยาเยออีอยู่สุสานอยู่จื้อยาอยู่จื้อเยือหลังเลยไม่รอดีอยู่น่าคือดังเลยคือพูเป้มาถูแล้วน่าอยู่พออยู่พัดเต้ไงอย่างเงี้ยอยู่พออยู่เป้เนี่ยสดาคือพูนี่หุ่นสุนดานะสูงลูกสดาสูงลูกเลยแต่จีทนายสดาสูงอะลูน้องยูเป็ดทำไม่ลงอ่ะยูเป็ดทำไม่เลยเลยจะสอนนะเหรอมาพับเป็ดได้แล้วไม่ได้ก็ในตานาโลให้หุ่มกบเป็ดได้ทำหุ่มกบเป็ดได้ทำเลยเป็ดได้ทำจีไม่ลอยอยู่ตรงนี้เนี่ยจีอยู่กอดได้เลยลอยอยู่น่าบีมาอ่ะน่ากว่านี้อะไรอายุคนนี้หนุ่มสาวตัวก็ต้องหมดเลยนึกว่ามาขอเพล่าเลยช่วยยังคงสติยังยันเนื้อหาก็ดีอาช่องก็ดีเลยมีเนี่ยคืออันนั้นกูรับพายงานเลยจู่นั่นคนนี้มาจู่พูนี่เลยอยู่หาจีเอ็กต์จีบิวท่านนี้อยู่หาแต่พัดจีรังไงเนี่ยที่มีเนี่ยคือก็คนนี้ขาดตัวตายก็ยังกูงานเลยไงเนี่ยคือคนนี้จีบังก็คนนี้ดูรังงานลอยอยู่นั่นจีบตัวเย่ตัวเย่กูรู้พังคนนั้นคนนี้ที่พูดน่ะที่ร้านก็ชื่ออยู่ห้างคนนี้มองเล่นกึ่งเงี้ยงอหน้าชอก็อยู่จมไม่หน้าชอก็ชื่อลาเลยกันเนี่ยก็สิเก่าเมนจงอะไรเนี่ยคือหน้าคนนี้จีบากก็งอะไรเนี่ยจีบากก็เลยอาจิจื้อแต่มันน่ะตัวจดน่ะอาจิจื้อแต่กูรู้ตัวอัดด้วยจงอะไรเนี่ยทัดโดเลยมันน่ะทัดโดเลยบุทางอะไรเนี่ยกำจิโรแล้วอย่างนี้ยุติคนนี้เลยวันเสาร์เมื่อจุนนอนเลยสมิโรยอยู่เลย Aku tu eh pura ni jangan taka bina mai ya niu niu cina lo, abe be muna kuni ayah jana kuni hum le don ni mai niya, abe be muna kuni adu cina jangan tanga ya niu, honge baji ya pura, tungenya aja ya niya yo cina aja tu lo, aja tu tungenya ni pasung aja ni pasung aja ni pasung ka, nada mai ya niu di kolo eh,
1: kong ayah mai, aku aji khane a sang pha gho lo yo hlo yo hlo mi khon ta nyu salam ni ka hlo nga mi khon do lo ko lo wa ko hm ho a ji khane a da zo za ne lo a da zo ya ka le zo zo jin ne a ji ne a sang pha gho a ho bu ma ma ji hm ho bu ma sang pha bi gho a jong ne bi go bi gho na yo a de de chue ye le a de de chue ye me si la ko gho gho lo अजे देछु वाले अयो मा हो जे गए गा लो बा थोंग आ लो ओ थोंग आ लो ओ अजे दे ई गुने छे फांग आ जे हम मे सो सो छे लो छे गा लो ई गुने छे ना न्यू आ जि जे बि गंगा ना आ ए आ सं पा गलो आ जि खैने आ जि जे
2: न्यू
1: म न्यू ए अदा खयान जों तो जा जि जे सो हो न्यू आ जि हे हे टे आ ओ खा जे मगा ले या लो जि जे Jima Paga Lena, Ijua, Aji Henna, Nua, Sampaga, Jiju. Na Sampaga, Jiju, Sanga, Lena, Hujimajina. I am Tana, Jijuta, Shetiju, Shani Julian Mambolo. Ubabamu, de la Tue, Na Mamelo. Timically, Ajijuda, Tashe, Tamale, or Monya Lena, Jajitada. Nimically, or Tashe, Tamale, or Monya. Ma mamma le ero ma to manya le lo so mi ko le to manga le ji ji to mo se se ze le i u ma ji na ji de lo a ji manga u ne so nya ero to manga le lo i u na ho bu ma mo che re ma ji a yo nge so pa gu mi lo no ma re a mo ji ji se le jo ele le ne nga ji lo a mo ji ji ma jo lo no a ho ne bi chu za ji ne kha ji ne bi chi za ji me no ma le ne nga ji आहां शुले गा दिले नो माचा गा जे छी गा नो माचा गा मुंगा लो थोले एने गा जी ओ बुमाने ला
2: बुमाने
1: हे तो एने ना आ कुइंग गा ngले आ जी जिमो जे ओ बुमा दो ले सो लो निमो जे ओ बुमा दो सो लो ओ बुमा दो यो दे दे ले गे उ छु छु लो गे आ जी खुने सो गे मे जी खु ना आ दिहा उ शो पो से तो थाई गा लो थाई गे लो थाई से तो थाई गे थ वो शॉपर था ना थोम थोलो थोम थोम थोलो थोले मां थोलो लो हम बुमा जी लो गातु मां थोलो होंगे यो दु थंजा मिने हो थंजा ले मां हो ची जो अभी ऐसे तो थंजा ए पाय में ना मां तो अजी घोलांग लो ना चालूंग तो मां में है हुलु अजी तो गए ना अदांत उसाने मिखांता यो जीना बिबेलुलु यो जीना मिचाता ज Okong aku ta le le nga phim ye wa lo le na le ji nga jina nang jia yo ji na ma le a ti jim jo ji na phim ye le ho le nga ji le ji nga la ma le nga le ho le nga bi ha ti jim ji nga jina o mo bi ha ma ji nga le mo ho chao le ne nga ji a phim ye nya okong aku ta khu la le le ma le ma gung nya nga le khu la le le khu le ji le khu le ho le हो जा खाई भी लेंगे ना फिर मिले जा खाई भी लेना हो जा खाई भी लेना बिहार जो का मलिक ने गुआ जी मुबिहाओ यो कोई हो जी नो मुंगना जी आ जी ओ कोंग को तायो कोई हो जी ले कुंग आ मई मई ले आ जी आ नो चुंग आ ले हाँ ना को ले आ जी बिहार लो ना पलिक आ जी जा अपने में ये ना कुंग को ताजी, ये जी, ना मुंगा जी आ जी, ना, मैं मैं आ ना चम्मग ले आ जी, है आ दांत चले वो पियन ले आ जी, हो जा लो, ना मैं यूं आ ले वो आ जी ना जा, वो ना, वो ले ऐने आ जी पियन, मैं ये मैं ले ना चम्मग आ ले है आ दांत चले वो पियन ला, ले इंग आ जी हो जा, आ तो मैं ये मगर ना ले, यो कुल या मुझे जो फिर मुझे ना होगा ना कोटा यो कोई जी ना मुना जी ना जी ले खुले ले 那平平的对呢，那怕另外一句，你呢？我呢，我看到这呢，目标好呢，我讲啊，过大脑门那几个字呢，讲啊，啊字呢，那讲啊，没搞呢，那个，那啊字，那里那，那个啊字呢，你觉得，那个呢？啊，平平人家讲啊，过大字呢，要看到这呢，脑门那几个字呢，啊字，没。在我这拿穷人啊，还我手做来了，来我这拿我这一句，那一句喂我了，喂呢，吞米也快那样子，没你没有嘞，拿穷啊，我还嘞，哎，要手做来我这拿了，来那一个了，啊，鸡没有没有我嘞，啊，吞米也我就不能买到我了，另外会不老包的牌叫么子，我你不老了，我你不老，就那吞米也接个另外我叫去。平时呢，白回事啊，不老帮打来白打，那不老帮打来白打那咯，还有干呢，不老俺牛木啊，不老俺打木啊，还老表木啊，咩抢抢下下子，不要这全部工过打来嘛打咪来咯，啊，抢来嘛打来嘛，这里不要偷偷进，我们叫咪少打，不要偷偷咩，帮嘛帮，牛嘛帮，还老表木啊，不还帮了木，个干么事路俺也下，还干那。
2: Do mia, do li mia, bamu maza shu.

Bumi susi doga o dojong o teli mu o.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีคาดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงคอกโหวตแบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงคอกโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนคาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาท
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนภายในงานได้ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้า SME คุณภาพดีจากผู้ประกอบการกว่า90ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาโรงงานพร้อมจัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทองเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิโซล่าเซลล์โดรนเพื่อการเกษตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bankการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโดยคาดการว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 51,000 คนและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า20ล้านบาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หลายจังหวัดพร้อมใจจัดงานเทศกาลผลไม้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยอำเภอพบพระจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดต่อยอดสินค้าเกษตรกรไทย
9: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดประจำปี2569โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอำเภอพบพระกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกรผู้ปลูกภายในงานมีการจำหน่ายผลอะโวคาโดกิ่งพันธุ์อะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอะโวคาโดเพื่อเป็นการต่อยอดปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569กระตุ้นรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที
10: ่วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากสวนอาทิทุเรียนลำไยเงาะอินทผลัมรวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอบัวเชษฐ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้าในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: ็แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอด ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
10: แม่ค่ะแม่มาตัวนั่นลีฮักนาเนาะ
11: ใช่แล้วลูก
10: มาตัวนั่นลีฮักนาป้อครบข้าวอมเป็นสังขายโยแม
11: ่มามันลีฮักก็จังเป็นมาอันมีเสื้อมาหย่องอยู่ป้ออําไรกว่าซ้ํายายาเฮกังสังว่าลูกย่าครบลูกจังและย่าก้องมาหย่องมามานําเออนาลูก
10: โหลีโกเต้ค่ะ
11: ใจเย้าลูกลีโกนาตั้งเป็นใหม่หยองมาม่าในนะโดซัดอันเล่งโน้มตั้งหมดก่อจังเป็นเมือนังโวเป้เจมเจอในสังยาครบไหนเดลัยกว่าซ้ำยาวัคซินเฮอคือดันย่อนนั่นแหละสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีจังไรก่อตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าอํานั้นภายใต้เฮาว่าสัตว์หลอดเพเข็นก้นไหลกัดเย็นห่างไกลยานตั้งเป็นมาหยองมามาหนังหื้อตั้งเป็นมาหยองมามาเต็มหมดหายกว่านั่นก็ว่าตั้งเป็นมาหยองมามาในเฮาแฮงไว้ติ

มาสูงตั้งเสียงค่ะหงจมพับตอนพี่น้องเขาสู่ในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะบืนปล่อยเสียงกูวันค่ะเนาะในวันเมื่อได้ถึงมาในวันเสาร์ที่27เดือนธันวาคม2526ค่ะเป็นเดือน8มา13คำปีใต้2001ปากปลายเศร้าปีก็จาก1-3ปากไป88คู่อยู่จำกันทั้งเขาผู้บุญเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมู่ข่าวนวลสุภาวันเชื้อสารวินข่าวย้ำ10ถึง11โมงกลางเหนือกลางค่ำทอมในดั้งเรดิโออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะฮับทอมและด้วยดั้งเงาหางเสียงและดั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ผมจอมพับดอนกูก็เขาหรือเขามาถอมในตอนการเท่าค่ะเมื่อในซ้ำเป็นวันเสาร์เดี๋ยวเลงยินถอมบ้าดังเพลงความปานเก่าฝากดอนยินจู้ถึงพ่อแม่ปีปีน้องๆของเขาให้เลงยินถอมจอมกันอยู่อ่ำห่างในนั่นค่ะวงวางในพี่น้องเขาหลุดเลยฟังกันไว้เกี่ยวกับลองฝนฝนล้มล้มยังติดตกมาเนี่ยค่ะลายๆปืนตีหลุดเลยฟังไว้ลองลินหยดลินกลลินปังยอกเพศสภาวะเนี่ยค่ะเนาะโตซัดอันมีกล้องเจมส์เนี่ยจังเป็นเพศดอนตาตุ้มตื้อเขาขาดไรฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นแหละติดตามข่าวสารเนี่ยค่ะเกี่ยวกับลองฟิงฟาสีเลยเศร้าสีโจมองหนังหือบอดีรถพี่กันเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้านั่นในกอดีเลยมักเข้าเต้านำหนังหือบอดีมักหลงขึ้นโป้งมาในกอดถ่อมตัวสีลูล้อมตัวถึงกันกว่าให้บอดีพี่กันกว่าวันเหลือวันนั้นข้าวไหลข้าวนั่นจึงเจ้าหนังในซ้อมค่ะเขาคำว่าถ่อมตัวเกี่ยวก็ไปลองย้ำพองแต่เหลือลองวัดไว้ไปน้องแห่งการหยานเมืองในนั่นค่ะเปิ้นก็อ่อนกันกดจัดกดทัดด้วยตั้งนำตั้งหลายหลูไรเฮ็ดทำมันถูกแมนองตีองตั้งมันปอเล่งนายจางจำเจ้าในก็เฮือถูกแมนจำหนังเฮาขาลุงจือไหวในนั่นค่ะสังเสือว่าพี่น้องเขาเฮ็ดผิดปักเปิงอ่ำนั้นก็ป่นเปลี่ยนลองวัดไว้อันเปิ้นเดบอนศูนย์เฮาขานั่นในเจเนียตัวต่ำตั้งผิดอ่ำมาได้เป็นตัวแห่งการอ่ำมาได้เป็นนาตัวนายจางจำเจ้าในจอมในนั่นค่ะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาสิอยู่กว่าให้รอดแล้วแล้วเฮือถูกแมนจำหนังปักเปิงไม่มีกันใหญ่น้ำเสียกำวงวังในก็เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เขาหลายหลายตีเปิดออกกดจัดกดทัดด้วยมออยู่มอกินฟังอยู่ฟังกินกันจอมในฝากฟังไว้ปันเจ้าหนังไหนหน้าการอันเฮาคาที่เฮ็ดอ่ำไล่เกี่ยวกับไปลองแห่งการยันเมืองนั่นในเปิ้นก็อ่ำถูกลีเลยมาให้พี่น้องเขาได้มาเฮ็ดย้อนบอกว่ามันจะเป็นหน้าการอันที่ไม่หิมนะหน้าการตั้งเมืองเปิ้นเจมเซื้อหนังไหนคะเนาะฝากฟังไว้ปันกันจอมค่ะอ่อนกันนึกหรือใจถ่อมด้วยธรรมาตรากันแทงก่อนแล้วก็เพียงความหลายลองหลายอันอันทางเฮียนมาฝากตอนจุถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนคะ่ะ

mang mơ tiếp đèn kiến nhìn

القرآن يلي أنا

พ่อก็หนูเลือดเหมือนยังคงมาทาง

ตอนด่าในวันเสาร์จึงหนังในพี่น้องเขาได้เลยยินถ่อมดังเพียงความปานเก่ายินหวานหูถูกเจอสีอำกายังแต่มีมาป้าดังแทงลองตั้งหูนำตั้งหันกวางและซึ่งจำเจอในที่คัดเจอเสียงฝักตอนจุดถึงพอไม่พี่น้องเขาแค่ดอกเปิ้ลมุมมองถ่อมปันแห้งใหญ่นำสีกำค่ะ

说，咱如何办呢？谁呀？

ตาดูล่างหนึ่งควรหนึ่งควรในมันหน้าเมาต่อต่อพอดูล่างเอียวต่างมาใส่ไปข่ายเอาลูกขึ้นเตรียมนอนไหวตังพอดูล่างเอียวต่างมาใส่ไปข่ายเอาลูก

บเลินซ้ำเขาเก่าเลินตึกขึงขึงยามอ่างพึกยางมาความ

เสียงตอมตอมเสียงสามป้อวันยามยามมอมมอมตึงเลี้ยงกินอ้ำคำลูกส

เดินนาสมาหม่องปอยังตึกกินเขาไปรอยันยาวน้ำพังกินกินก็อือทานตันอิ่มใส่ลูกพ่อขี้นุ่มกวนกินก็อือทานตันอิ่มใส่ลูกพ่อขี้นุ่ม

ิสิลาวสาลีเมสิไขลุงตุงยอนเปิงเหลือพิสัมคำแต่กันเนี่ยสื่อปันมนเจก่อนล่างเตือ

ันปิดวันวันไม่ย้อนห่างเมาทานความก็จำยังไปเมาตายกา

ทำไม่พอคอยสั่งอย่างวางรัดทุกอย่างเรียกอย่างแรงวางรัดทุกอย่างเรียกอย่าง

อ๋อค่ะเขาค่ะก็เลยหัวเขานุ่นก็มีลองหลุดเล่นยามาฝากเตือนที่ถึงการการเล่นยาในก็ก้นซ้ายอ่ำว่าก้นยิงอ่ำว่าก้นเหล็กอ่ำว่าเท่าอ่ำว่าในพื้นอ่อนกันส่งสูบกันค่ะอ่ำหัวเป็นไว้ซึ่งหื้อในกบนั้นแลขย้อนฝากข่าวเงาลองหลุดเล่นยามาฝากเตือนจู่ถึงปอเมปีน้องเขาเขาซึ่งหนังไหนค่ะลองหลุดเล่นยาอันว่านั่นก็อย่าไปว่าต่างตีคณะมันนั่งติให้ได้เป็นตั้งเป็นค่ะพอหลุดเล่นยาอย่าติเป็นตั้งเป็นรอกาหลายลองหลายอันเหมือนหนังว่าแกนเสาร์มะเร็งค่ะมาโคเจอถุงลมปอดเกอร์ไตผักเนี่ยก็ตรงหนึ่งไล่ออกอ่อมเพราะวันนี้ลองโฮมกลับมาก็ลดย่อมลงมายังตีเฮ็ดเธอลองป้ายอยู่ลีก็จังยุบย่อมเลยเหมือนกันนะคะในก็มาฝากตอนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาลุมปัดปื้นลุมฝ้าเขาค่ะในมีก้นดูดเล่นยาหมอก1เหง2ปากต่อถึง1เหง3ปากลานก่อก่อนนะคะนะก็ติมาว่าไว้ซึ่งหนังนั้นในก็ในก็เดมี่ค่ะเหมือนหนังตั้งแปซิฟิกเข้าเขาก้นหลุดเล่นยานำเลยซื้อเป็นสุดฮิตส่วนส่วนเป็นหูปากมัน 48% ค่ะภายยุโรปหูปากเศร้าสี่อเมริกาหูปาก11ภายอาเซียเขาปาก8จังหวัดไหนคะนะนั่นก็ลดย่อมหลั่นลงมาก็การตอนแต่เมืองไทยซ้ำหน่อยถึงมีก้นหลุดเล่นยา 12.5 ล้านก็อยู่ในเจดอนภายปดจันก็มีปอดห่องก็มีปอดตัวก็มีเสนอภาคอีสานเท่าเขานั่นโหปากมัน 33.6 ค่ะนี่ก็มีม่านนำเตี้ยวาวาเหมือนกันนี่ค่ะนี่ก็ลองจำซึ่งหนังไหนสิแล้วในหนึ่งปีหนึ่งปีนั่นก้นเมืองไทยอันตายเลยลองตั้งเป็นรอกาเลยลองหลุดเล่นยันเตี้ยมีอยู่ 48,000 เหง 2 ปาก 44 ก็ต่อ1ปีค่ะก็นั่นแหละเตี้ยที่ได้เป็นถ้าเป็นแก่นสารน้ำเตื้อม่านนำหรือเสพเปิ้นเตี้ยที่วาวาอันนี้ก็เป็นลองตั้งลองหลุดเล่นยาเลยเป็นเพ่ครึ่งกลางเอามาฝากดอนจุดถึงพอเมพี่น้องเขาอันดีเผอกลมให้มันเป็นเขาเห็ดห้องก้อยเขาขานั่นค่ะน่ะหรือนั่นก็ในนั่งยิ่งในก็อ่ำฉุกนี้เลยหลุดเล่นยาค่ะนะนั่งยิ่งก็หลุดเล่นยาเราในเสียเห็ดเธอเลือดโหเลือนสุดเพ้อเลยจังเป็นตั้งเป็นอันจ้อมาแทงเมืองหนังหลุดหมอดเยี่ยวหวานตั้งเป็นลงลืมเลยตั้งเป็นโหเจอก้อยกาอ่ำเจอเลยว่ามีเลือดโหเลือนขึงเลือดนานสุดนั่นอ่ำเจอเลยว่าเป็นคอรีหนังเก่าค่ะมีตื้อตั้งแต่ได้เป็นแก่นสารนุ่มเลยเหมือนกันไผ่ฟูลิเพนเขาก็เลยบอกลาดว่าลองหลุดเล่นยานำกระหือหึงกระหือและเฮ็ดให้เลือดโหลนสุดนั้นมันก็ป้อแปดไหลถึงเป็นพรดีแต่ตัวเจ้าเก่าค่ะอํามานั่งยิ้งอํามากุนใจเนี่ยยังสิเฮ็ดได้เป็นหลุดอายหลุดเล่นยาจังได๋เฮ็ดให้อายดูก็เม้นอายซุบก็เม้นเม้นกับกูลองกูอันแนวในค่ะนะก็มาฝากตอนสุดถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในไฮออนกันเงื้องแวและให้เป็นตั้งหูปืนหูแก้มตัวกันกว่าฝากตอนถึงพ่อแม่พี่น้องเขาซึ่งหนังใน

荒都力量将西岸南内路北呼乱呼拉路北呼啊各边滚马腰内路央北

ว่าสำเนียดเอาอย่างนั้นลีมีอย่าลีไว้ไฟอย่าใจเสมินหรือปันกินปันรวมมางานก็ควรมางานสำอายหึ่งหึ่งความปันห้างเลื่อนวันคำ

ว่าเสแลงยินถ่อมก็ยาวในยิ่งหมู่เขานั่นขึ้นมีลองตั้งเปลี่ยนอันมาจอมตานอนดูผู้ละเอ้อไปก็ประวัตานอนดูเลยพอตานอนลู่ให้หนึ่งวันหนึ่งขึ้นในแค่นอนรับหมอก3 4วันก็กล่อมอิ่มในค่ะนะในก็เฮาค่ะหมาสาวอันนอนลึกวันหนึ่งนอนหมอก4จมองถึง6จมองขึ้นทับ6ขึ้นทับกันนั่นว่ายเลยกดแจ็ดเลือดกดแจ็ดด้วยน้ำหวานน้ำตาลในเลือดเลยหูหวานน้ำหวานในเลือดสูงเหมือนก้นมีตั้งเป็นเยาวานค่ะนะลองนอนลึกแลคันตาลับตานอนให้เธอหมอมันหนังว่าฮอร์โมนแลปตินเฮาเขาจังได๋ค่ะที่เฮ็ดให้ก้นเฮาใครกินต้องไม่ใครกินอยู่กูขอย้ํากวยว่าก้นนอนลึกนั่นที่เฮ็ดให้ฮอร์โมนกูโตในยอมลงสิเฮ็ดให้ก้นเฮาใครกินอาหารนําเลยเก่าลองนั่นลองนอนอ่ําอิ่มและสังยังเฮ็ดให้มีพรหายเนื้อเม็ดเลือดขาวแห้งกําขําโตอ่ําแข็งแห้งสิเฮ็ดให้ก้นเฮาเป็นตั้งเป็นง่ายค่ะก้นนอนลึกนั่นยังเป็นตีมาลองก้นปีไขมันน้ําไขมันอุดตันไหนคะเสื้อหนังในเทียงลูกก่อนก้อนนั้นแหละเขาขาดเลยอ่อนกันค่ะเจอนอนไหนคะนอนราบให้อิ่มอิ่มเต็มเต็มหมดไพ่เหนอนไหนนั่นขนาดนอนก็จ่องไก่วุ่นถึงไปเลี้ยวค่ะจอมไหนนี่ก็เป็นซิคิกซ็อกคอกเอามาฝากตอนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเขาเสื้อหนังไหนค่ะเดี๋ยวยินช่อมด้วยเพลงความกันแทงอิดอีก่อนไหนคะในวันเมื่อไหนคะนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับประชาชนตอบรับร่วมจับจ่ายใช้สอยภายในงาน OTOP Mid Year 2026ล่าสุดยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: แต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมจับจ่ายใช้สอยในงานโอท็อปมิดเยียร์2026พบกระแสตอบรับโค้งสุดท้ายคึกคักยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครอบครัวตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในงานโอท็อปมิดเยียร์2026พร้อมร่วมอุดหนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโอท็อปก่อนกล่าวชื่นชมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีโดยขณะนี้มียอดจำหน่ายภายในงานกว่า678ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่650ล้านบาทแล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและร่วมกันสร้างความสำเร็จกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายงานโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนนิติบุคคลที่เหลือเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ล่าสุดมีผู้ประกอบการกว่าร้อยละ99เลือกนำส่งงบการเงินปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะท้อนความโปร่งใส
5: นายภูมิพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถิติการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ว่ามีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้วจำนวน 717,468 รายคิดเป็น179จากที่ต้องนำส่งทั้งหมด 97,151 รายโดยพบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-filling สูงถึง 199.8 ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับความโปร่งใสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณนิติบุคคลที่ให้ความร่วมมือและขอแจ้งเตือนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินอีก 189,683 รายหรือ121ให้เร่งดำเนินการผ่านระบบ DBD e-filling โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจและป้องกันความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับเสียเครดิตจนพลาดโอกาสทางธุรกิจและหากค้างส่งต่อเนื่อง3ปีอาจถูกถอนทะเบียนเป็นบริษัทร้างปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเช็คความพร้อมนักเตะตัวหลักก่อนพบปานามาเช้าพรุ่งนี้
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม JK และ L โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L ระหว่างทีมขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษที่ผลงาน2นัดที่ผ่านมาชนะโครเอเชีย4-1และเสมอกาน่า0-0มี4คะแนนทำให้เกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พบกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วลงสนามเวลา 4:00 นตามเวลาประเทศไทยเกมนี้ทัพสิงโตคำรามอาจจะต้องเช็คความพร้อมของนักเตะตัวหลักหลายรายตัวเฉพาะริชเจมที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขารวมไปถึงเดแคนไรส์บุคาโยซาก้าและมาคัสแรชฟอร์ดที่ต้องประเมินความพร้อมอีกครั้งส่วนปานามาโทมัสคริสเตียนเซนหัวหน้าโค้ชของปานามายังต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตลอดทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะอาดาลเบโต้การัสกิยาที่อาจไม่ได้เล่นในเกมสุดท้ายขณะที่กัปตันทีมอานิบาลโกดอยยังไม่ฟิตเต็มที่แม้ทีมหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแต่คาดว่าจะยังยึดระบบ 5-4-1 ตามเดิมสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาครั้งเดียวในฟุตบอลโลก2018รอบแบ่งกลุ่มโดยในเกมนั้นอังกฤษถล่มไป6-1 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆกาน่าพบโครเอเชียเวลา 4:00 น.โคลอมเบียพบโปรตุเกสและ DR คองโกพบอุซเบกิสถานเวลา 6:00 น.แอลจีเรียพบออสเตรียและอาร์เจนตินาพบจอร์แดนเวลา 9:00 น.กุลพัฒน์สอนการรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ก็มาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของพี่หยดรุ่งสมัยเพลงนี้ก็เห็นว่ามีความหมายเรื่องของในเมืองหลวงในมหานครของอพาร์ตเมนต์คุณป้าแล้วก็เอมีพูดถึงเหตุการณ์เรื่องเดือนพฤษภาด้วยน่าสนใจก็ไม่ได้ได้ฟังกับเขาแล้วครับเอาครับในศิลปินอื่นๆตอนนี้มาแบบหาแบบแนวๆบ้างนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงในสายทานอื่นๆซึ่งเขาก็มีความสร้างสรรค์ดีแล้วโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งไม่ว่าจะคือเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลทั้งกลางวันและกลางคืนก็เป็นเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเมืองที่มีกิจกรรมไปตลอดทั้งแสงสีเสียงทั้งรถยานด้วยความไวเบาบางไปบ้างในช่วงดึกแต่ถ้าจะไหนนั่นก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นไม่เว้นแม้ทั้งวันหยุดทุกวันนี้ก็หนาแน่นไปหมดสำหรับรถลาที่ติดขัดอยู่เป็นประจำในกรุงเทพมหานครจะต้องโดยสารรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าเหมือนกับที่ลูกชายก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากไปที่วัดอรุณมามันช่วงเช้าไปส่งเขาแล้วก็มีกิจกรรมที่ก็ต้องไปทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของมหาวิทยาลัยออกแบบเสื้อผ้าก็ไปดูเรื่องของการตัดเย็บการดูแบบเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่แถวเขตในบริเวณด้านวังหลังนะฮะแถวทางฝั่งธนบุรีก็ได้เห็นผู้คนเห็นทัวร์เขามาลงมาเช้าไปมาหมดเลยนะฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ผมมอบให้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในภาคเมืองอีกกลุ่มคนหนึ่งทั้งเรื่องของการให้บริการทางด้านต่างๆคนเช็ดเงา

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณผู้ฟังบอกจากฟังจากน้องทายของมาริโฮน่าผมไม่ออกชื่อเพลงบอกเพลงเพราะๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเพลงอะไรนะครับก็เลยเปิดเพลงนี้เข้ามาสักครู่นี้คือคนเช็ดเงาเพราะว่าเรื่องของอีกหลายอาชีพที่อยู่ในซอกเงาซอกลึกเป็นทั้งในการไม่เปิดเผยร้านนวดร้านสปาร้านอะไรต่างๆก็จะมีชีวิตของผู้คนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเหล่านี้อยู่ก็เป็นเพลงที่สะท้อนมาให้เห็นถึงภาพชีวิตของคนที่อยู่ในภาคเมืองมาทำมาหากินในภาคเมืองแล้วก็จะต้องใช้ชีวิตดิ้นรนกันไปแต่พรุ่งนี้คนในกรุงเทพในภาคเมืองก็จะต้องเลือกตั้งกันก็ออกไปเลือกตั้งกันตามเขตที่คุณมีเลขทะเบียนบ้านมีชื่อแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ในการให้คนเข้ามาทำงานให้เราทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทั้งเขตต่างๆผู้บริหารทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเทศกิจอะไรต่างๆนี่ก็ต้องทำงานรับใช้เรารับใช้พี่น้องประชาชนนะฮะก็จะต้องไปเลือกแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.บัตรจะมี2สีสีเขียวกับสีชมพูครับหลักฐานทางราชการที่ได้กำหนดไว้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรที่ทางราชการออกให้แล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนที่ทางกกต.เขากำหนดเอาไว้แล้วอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นี่เป็นต้นก็ไปดูกันแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดพรุ่งนี้ก็ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่จะเกาะติดรายงานสถานการณ์เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเย็นและรายงานผลต่ออย่างไม่เป็นทางการต่อเนื่องไปจนถึงภาคค่ำแต่ก็จะไม่ถึงจะไม่ได้กินเวลามาถึงถนนดนตรีถนนดนตรียังมีเป็นรายการปกติไม่ได้มีการล้มพังนะฮะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราวของการที่จะรายงานด้วยสำหรับผลยังไม่เป็นทางการที่จะได้ทราบกันตามการนับในหน่วยเลือกตั้งต่างๆกันในกรุงเทพมหานครทุกๆหน่วยเลือกตั้งในทุกๆเขตด้วยก็ระวังเรื่องฝนฟ้ากันมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์นี้ในคอนเสิร์ตเนี่ยผมก่อนงานเนี่ยโอ้โหลงสะกะนำดีนะที่เขาหยุดบ้างถ้าเขาไม่หยุดนี่เป็นเรื่องเหมือนกันกลัวว่าคนจะถอยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่สำหรับเดือนหน้าไม่กลัวแล้วครับฝนฟ้าตกยังไงก็คงจะมากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเหมือนเดิมเมื่อปีที่แล้วแน่นจนรถลาดติดไปถึงลาดพร้าวต้องหาวิธีการที่จะต้องมีที่จอดรถไม่ได้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะขอพื้นที่ของทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอในฝั่งที่ใต้ติดรั้วติดกันแล้วก็ให้คุณได้จอดและเดินเข้ามาที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงก็เข้ามาชมกันลงทะเบียนแล้วมาดูด้วยนะครับว่าสำหรับท่านที่เคยลงมาต่อเนื่องจะให้สิทธิ์บางคนที่เขาได้มาติดตามทนดนตรีมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆจนกระทั่งมาถึงปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายไม่ต้องไปดราม่าไปแย่งกันไปโพสต์อะไรว่ากล่าวขานกันดังนั้นนะครับว่าผมไม่อ่านไม่สนใจถ้าอยากจะเจอกันคุยกันตอนหน้า ไม่ชอบพูดกันหลับหลังหรือโพสอะไรกันไปที่มันใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกันเพลงที่ขอมาจากลำพูนมอบให้แล้วกันวิหกพระทินครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติคมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆคุณแก้วธนงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจการจันทร์ประสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมรุภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณ

อยุธยาช่างน้อยนะเดินทางก็มีเพลงที่มอบให้แล้วครับให้คุณผู้ฟังได้ขอมาทั้งในทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452สาวสุราที่ขอเดินเพ่นมาเมื่อวันที่นาก็ร้องเดินเพ่นแล้วก็มีมือครุยที่หน้าตาดีเป็นทหารนะครับลูกศิษย์อาจารย์ธนิตศรีกินดีก็มาเป่าครุยให้กับนักนาแล้วก็เล่นเพลงนี้พร้อมกับร้องนําแบบบอกแต่ละคําแต่ละถ้อยคําให้ทุกคนได้ร้องตามนะครับน่ารักดีเราจะนําเทปบันทึกมาตัดต่ออากาศทางภาควิทยุในวันเสาร์หน้าครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับต้นดนตรีส่วนทางภาคของทางออนทีวีหรือว่าทางทีวีช่วงวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนก็รอให้ตัดต่อเทปที่ได้เคยออกอากาศที่เคยได้บันทึกไว้แล้วไม่ได้ออกอากาศเนี่ยมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ในคืนวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กันต่อไปด้วยครับเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาทาง0816346452จากเชียงใหม่แล้วในไลน์ก็มีที่ก็คอนฟอร์มนี้ก็มีขอเอาไว้หลายเพลงเลยของปู่พงศิษฐ์คำพีที่ในนี้ก็ขอทั้งถึงเพื่อนทั้งเลือกรักเธออยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ของเพลงแม้ว่านี่ของเสกโลโซมาดามออยคอโอ้โหจะหาเจอไหมเนี่ยเพราะว่ามันปัจจุบันทันด่วนต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวติดค้างไว้วันพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ก็มีทนดนตรีอยู่เช่นเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าเพลงที่ผมเลือกเพราะว่าขอปู่พงศิษฐ์มาหลายเพลงก็ผมเลือกเพลงนี้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดเชียงใหม่ปีหักครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของการเดินทางในคือวันนี้กับถนนดนตรีก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วยกันเลือกเพลงนี้มาจากลบศักดิ์ชะตารักและก็ก่อนหน้านั้นก็ปีกหักจากเชียงใหม่พรุ่งนี้ทั้งชะตาทั้งก็อยู่ที่ตัวท่านทุกคนในเรื่องที่เราจะไปกากบาทในวันพรุ่งนี้แหละครับเราดูเก็บหลักตัวเอาหลักฐานนั้นไปแสดงให้เรียบร้อยสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ติดตามกันได้ครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยจะรายงานทั้งเรื่องของบรรยากาศทั้งเรื่องของการแถลงอะไรต่างๆก็ติดตามได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีล้มผังแล้วก็ทำรายการพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและทีมงานของถนนตรีทั้งทุกท่านผมพิจารณาสบายก็จะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางมอบเพลงสองเพลงไว้ปิดท้ายในคืนวันนี้กับเพลงความรักที่คุณขอมาใน Google Form และลำตะของที่ขอมาจากพร่อง8คือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังมากๆครับที่ติดตามทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ล้มหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารฝาและยอดและความแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văng giữa thái tù

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยก็จะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
2: อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเล่าก็โ
6: อสเฮเตียยัวมัวมอมะเร็งหลอสปสชกู้จิงล้างไก่คอมอจอยอตัวกว่ามอเตอร์ลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองจะเจลีมั่วใจใสเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรือยาเตอร์ลีกือชั่วตัวสัจจีหยีเทียเสียจีเชียรอตัวหนึ่งมั่วมอนเดอร์นุ่นสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเป๊ะเป๊ะศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป๊ะอ๋อยิจีเปจิจีดัวนอหลักชิงม่วนบัสต้องเจ้าจอถูกหลอกยิงยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเปอ๋อเป
7: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: ลูกอ้าลีน้อง
1: จวนจื้อหนัวอยู่มัวอีสร้างหลุเป้าเจ้าหลุทางจัวเป้สดเราเตาเป้าหาจุนเตากังฮาวเตาจ้อเจ้าหาจื้อช่องจื้อดงคือหนูมัวดาวเตาตูจ่อมาเจ้าเล่ร่างหนัวหนูเจ๋จ้อหนูจื้อคือใช้ชัวเก๋นอกังฮาวหูโป้กูหาตาย่อเป้นอเตาจ้อเจ้าเตะจื้อช่องจื้อดงคือหนูมัวดาวเตาห่อดาวเตาตูจ่อหนูเจ๋ยอวดจัวเป้เตาใจจ้อกัวปุ้มพอหลุปังจวดช่างจื้อจัวเปรู้เจมากูชะเลมัวตั้งเฮาเต่าจ้อจอเต่าจ้อเจ้าฮัดจื้อช่องจื้อตรงจ้อหลุดถังจัวเปสดเล่าเต่าเป้าหาตาตูจอตือสี่ลังกอชื่อหนึ่งมัวจะกลัวคือมัวตั้งเฮาตั้งจื้อจวนเต่าเปรู้เจมากูมัวเจ้าเลนัวตูจอสีล่าหนูเจนยนชื่อยอดจวนเต่าจ้อจื้อลือชัวกลีลาสตรอเบอรี่มาตูจอสิล่าหนัวหนูยมมัวถูกกลัวคือฮูฮาตาสารไลโคปีนฮะวิตามินซีมายมมงปังจวดช่างจื้อจวมเปจืดเล่นดักตุ่มมอบเปล่าฮะจืดต่างเล่นดักปังจวดตีไทยเปจืดเล่นดักตุ่มมอบมะเร็งเต็งห่อฮะมาอย่างจวนจื้อหนูเจยอดตูจอสีส้มฮะสีกลางหนูเจหนูยมมัวย้อจวนดักเต้าเล่าปื้อจื้อหมอกกลัวจื้อชายมาจ้อจอสีส้มฮะสีกลางหนัวหนูเจนื้อยัวมั่วตุกกลัวสารเบต้าแคโรทีนลูทีนฮะซีแซนทีนมาตุกกลัวหนัวนื้อยัวมงปังจวดช่างจื้อจัวเป้ลูกหอมมัวกวบปูเก๊เต้าซองปังจวดช่างจื้อจัวเป้มั่วภูมิคุ้มกันคือซองเป้เตตังก้าซองเก้าฮะจื้อตังเล่นเต้าอวดจัวเปเตตังกาหนูจืออักเสบหาอย่างจวนจื้อหนูเจยอตุจอสิจัวมายมมวยย่อจวนดักเตเจ้าสือเลกือเจ้าคณะเจ้าบ็อกคอรี่เจ้าอามาตุจอสิจัวหนูหนูยมมวยตุกัวคือฮูฮาตาโฟเล็กคอโรฟิลแมกนีเซียมห้ามัวใยอาหารกึ่นเตาเหงมายอเป็นนอกดูจอสินจ้วนหนูเจยมงปังจวดช่างจื้อลดการอักเสบฮะตีท้ายจ้อระดับเป็ดทั้งยอดจวนดักเปรู้เจจื้อปู้กวดเดาเข้าใจฮะเฉ่งยกอวดจัวก็เก๋ปลอสร้างหนือปลอสร้างเตาชองแหงมงอวดจัวจ้อจุลินซีคือยอดจวนดักยุดจุ่นหนูหนือมั่วจ้อจุลินซีคือชองฮะอย่างจวนจื้อยอดดูจอสีม่วงฮะสีหยีล่างมาหนูยมวยยอดจวนดักจ้อจื้อช่องจื้อตรงคือยอดบลูเบอรี่จื้อองุ่นกลูฮะจื้อลือสัวสีม่วงมาตูจอหนัวยัวมั่วตูกัวคือฮูฮาตาแอนโทไซยานินยมงปังจัวอัวจัวเป้จ้อซูนช้างหรืออัวเขาหรือเตาจองฮะมงปังจัวอัวจัวก็จ้อปังลืออัวเขาหรือเตาจองปังจัวลดเก๋กังอักเสบยอดจวนก็รู้เจ๋ฮะอีอย่างคือแจงแจ้งเกิงเกาหยอกหนือปังจัวอัวจัวเป้รู้เจ๋หนือจือปะลอชื่อนือจือเสื่อมชายเข้าใจตูจอต่อข้างเก่ายอตูจอสีเกล้าฮะสีน้ำตาลยนชื่อยอดจวนเด็กเกตกลอนยี่ขามาตูจอหนัวยมัวตูกัวคือฮูฮาตาอันลิซินเควอซิทินฮะเบต้ากูแคนมายุมงปังจัวช่างจื้อจัวก็รู้เจมั่วภูมิคุ้มกันคือจองปังจัวลดเก๋กังอักเสบย่อจัวเด็กก็รู้เจฮะมุดเชื้ออัวจัวก็รู้เปล่าอัวเฮาหรือเตาจองแหงมาวิเลนัวหนูเจเป้ยัวจูเตาลุนนอเตเจ้าจื้อช่องจื้อตรงเตาเตาอย่างเตาเตาตูจอเอชาลียัวจัวเป้รู้เจเตาใจจัวกัวปุ้มพอลูปังจัวช่างจื้อจัวเป้รู้เจมากูหอมมวยจะหลุดถังอวยเก๋เป้าเลยนัวจัวเป้สดเลิกเตาเป้าเลยนัว

0: 啊，本师南无。
1: 一切的念啥海的啊？土地念我莫鲁须好，鸟鲁鲁好念得呢？要土地念我能莫做蒙配更高？但是找那个土坑，土地念我莫做蒙配差，要土地念我莫鲁农牛鸟念得好鲁念得呢？老丁公拉好来包。แล้วฉันในชวนย้อนรอรู้หนึ่งจองดูดีรอตรวจสอบเกยโยชันสอบเปล่าฉันมวยคอด้วยจีรีตุตินเองเนาะกุญแจเต่าให้เตียเหนือยาตุตินเองว่าเต่าจะมองเพชาวีเป้ว่าตินเองย้อนฉันย้อนให้เตียก็ย้อนเดซื้อแต่ฉันก็อย่าจู่ย้อนเดอย่าลีมัวหอเพียย้อนเดอย่าลีก็มัวเกยกาเชียยงเชียเต่าสีก็รู้เน่งชีก็เน่นงย้อจอก็รู้เน่งสีก็วัดก็มันจะเก๋ยัวเชียตูเชียตามูลีซื้ออีตูที่หนึ่งตื้อแต่เราเนื้อมัวรู้เชียรู้รู้หล่อย้อนเขาเดียเต้นอเก่ารู้ชงแต่ชีเนื้อตูเข่งย้อลวดตินซีมัวจะเก๋ยกาเชียยงเชียจอเต่าเนื้อรู้เน่งเทียอีตูที่หนึ่งวันเนื้อมัวรู้เชียรย้อนจะเขาเดียเต้นอยี่ปัวชงย้อเหล่างงเปล่าได้เปล่าแต่ชินจวนย้อนรอลูกกว่ามัวยะเจ้าเก๋ยัวเชียลุ้นเน่งจองดุนดีซื้ออ๋อตุตินเน่งนอกูชิเป้าให้เตียเหยาะตุตื้อย่าตูมัวเจ้าหมองรองชาตุตื้อย่าตูมัวเจ้าหมองกว่าเนื้อเพชาเจ้าไหนกูตุเข่งกูปอเต้าให้เตียได้มัวเจ้าเชียย้ออินนงย่าเน่งกับเปล่าสมองไปจวนย้ออีเจ้าเต่าอินนงซื้อไปอย่าจู่เต่าหล่อซ่อนจวดเทียบคงไปตุเข่งให้เตียน้องนอก็ปวดเต่ามัวเก๋รงเชียก็ปวดเต่าอ้วกเต็งหย่าก่อนในมูเจจู่จู่เราก็รู้หอเพียก็จะเก๋เบาสัวรู้เน่งรงหัวก้อนชาชีย้อก็อยู่ย้ออินนงเต่าอินนงเอสาเจ้าจะเก๋มอเชียชอบปลาเอียตาหล่อสาเจ้าจะติ่งเน่งวันละวันชีเฮาก็รู้เชียเอย้อนเราจะเก๋จงเจ้าของเก่าซื้อก็ตุเข่งก็อย่าจู่เตาหล่อซ่อนจั่วให้เตียก็ย้อเตาเน่งเก่าไปเพราะเจ้าชงนอก็มัวเก๋กาเชียรงเชียดาวดัวแล้วย้อก็มัวเก๋ยัวเชียชอบเปล่าดาวดัวย้อก็มัวเจ้าเก๋ยัวเชียชอบเปล่าดาวดัวจะใช้เตาให้เตียก็ป้องเป่งหล่าตัวเจ้าเชียหล่อเจ้าอยู่เจ้าเก๋กาเชียรงเชียรู้เน่งรงว่าอยู่ชาเคลีฉีย้ออยู่ยู่หล่อวันที่หนึ่งย้อก็เหาลุ้นเดียเตนออีเจ้านะขอเช้าเชียร์เราจะเล่นสตู

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทมและพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทมและพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านบัญชีหน้าหน่วยหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและทางรัฐหรือเว็บไซต์กรมการปกครองเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่ราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีDLT QR License หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการผู้มีสิทธิ์เลือกจะได้รับบัตร2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.กากบาทได้1หมายเลขหรือเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขหรือไม่ประสงค์เลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดจากนั้นให้พับและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วน1444ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: และในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานและสองการไฟฟ้าหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านยกระดับไฟสาธารณะลดภาระประชาชน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะหารือร่วมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท สำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนจะนำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนกำหนดหาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยโลหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้
11: นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5 ประตู 4 แจ่งตามแนวคูเมืองและ7 วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7 ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5 จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ

0: อมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

雪花不拉花花，你呢？触摸花你寂寞，阿我李叔我独自的花不了。阿我李叔我把个公我们呀，他寂寞啊，斯坦尼维特尤个加尔西呀，汉，巴提泰中华，寂寞我独家。阿我维特尤啊，独家嘛，我们呀，伊拉布呀 ，AM， 伊宽听我把哩独立呀，是次错和挂独家。อาทิตย์ท่าวเฟซบุ๊กเหรอไลฟ์สดยังไงยื้อชื่อเพลงว่าเหรอสวทเชียงใหม่ AM 1476ว่างาเอารายการลิสงูไม่ยังเหรอที่มูลเหรอไงหญิงมุขวานีสามโมเหรอที่ขวาด้วยไหนเหรอสมมุขวานีจิโมที่หญิงมาเหรอหญิงขวาหน้าที่หญิงขวานีหน้าเนี่ยเสด็จงอง่ะนี่เมที่หญิงมุขวานีเอาวลิสูอาบาอีเห็นยิ่งเหรอเอาวเหรอพารากะนี่เมที่หญิงมาหญิงฮะหญิงจุกุนีนี่ไม่ใช่มาคือกาญิงอะอากาญิยิ่งโคญิโตญิจงวะโคดิโกมาอาวุธไทยอันบางมันอยากคือซาฮาซาฮาญิจเฮญินี่ไม่ใช่มาคือนางวันญิเตียงอะวันศุกร์ที่28ไงเดือนมีนาคมพ.ศ.มาคือ2568ดิโกมางงอะอาวุธเชื่อความว่าคือข้อความไงท่าวุธไลสวัสดีสูอาทิตย์ท่าวุธวิทยุให้ยินนาจาสูงอะอาชุดแรกอาวุธเชื่อความว่าอยากคืออาวุธลิสูเบมกว่าเฮอที่ชิฟูไม่ดงอ่ะอาทิตย์เพื่อท้าวปกข้าชุนนักเงินที่ลิชิฟูเงาเฉพาะนั่งอ่ะมามังกว่าแบบว่าทุบฟูลุชามังกว่าชิมกว่าเบิกจวงอ่ะอาทิตย์เพื่ออาวุชาวบ้านก็ใจยากที่มูลว่ามังกว่าตัวข้าสุขละบ้างอ่ะอาวุชาวบ้านมังกว่ากุฟลาสุละคือคือบะโมงอ่ะชาวง่ะอาทิตย์เพื่อมาสาเงินนั่นละคือมังกว่าง่ะถ้าชุดอาวุชาวเดี๋ยวฟลาสุละตัวข้าฟื้นตัวข้าฟัวง่ะอาทิตย์มังกว่านักงานจะบอกว่าตัวข้าชุดละหวังอ่ะ

tini ni ne khu nga awo sha hwa blang wa ti ma pi ma nga ti ma pracha sampanni sha ma ngo bnya khu amsa การประปาส่วนภูมิภาคไงยาคือประกาศแจ้งเตือนระวังมิชาชีพบ้างอ่ะอำมสังโฆไม่ยามิชาชีพถือมาเอาโทรศัพท์คุณแน่ว่ายีข้อความเนาะเอสเอ็นมาส่งฝรั่งยาส่งฝรั่งมาที่นี่แบงอ่ะอำมสังโฆไม่ยาการประปาส่วนภูมิภาคไงยามีนโยบายจัวไม่ใช่ไงที่ว่าทีฮีและผู้บ่าวเฮียบ่าทีลีเกือบไม่รู้ไงชุดเชียร์ไม่ใช่ช่วงไงคือเมื่อสาช่วงหน้าแรงไงคือกัตเทติโปเบอริยากับปะปาไงคือว่าจะต้องพบกับชิโซย่าผู้บ่าทีฮีมังหัวเฮียบ่าทีลีเกือบไม่ยีข้อความทีลีส่งเวลาช่วงงานอาทิบ้างผมเป็นอย่างคือย่าสูงต่อต้านข่าวปลอมไงตัวสอยยุงผมเป็นอย่างที่นี่คือกว่าการประปาส่วนภูมิภาคไงกรงกระทรวงไงตุ้ยไงกระทรวงมหาทัยไงที่เรียกญาติสถานยุบไปคนมันยาขยายยานน้อยใบที่ชิมาโจบัญญัติโดยการการประปาส่วนภูมิภาคไงอาจารย์พวกก็ชิโซญาคือบัญญัติมาญาน้อยใบที่ชิมาโจงอภูบาลงวยเฮียบาสิ่งที่มังงวยเฮียบาที่ดีกามาโจไปเชิงไงอาทิตย์บ้างก็บัญญัติสรุปคือที่มังงวยข้อมูลเท็จไงอาทิตย์สมังงะอาทิตย์บัญญัติปีข้าวบทเชื่อว่าได้กว่าบทโทรศัพท์คนแน่ไงSN เนี่ยข้อความสุฟรานยิงวนุญาทาปปาส่วนภูมิภาคเบญิงไงเอานาราบาทิฮิมังหัวเฮบาทิลิจากาเบญิข้อความสุฟรานยาอามาคือถัดยุจางาอาทิเนี่ยคือยาสุฟรานไม่เคยกว่ายาอีลิงแต่สุฟรานชอบไงอาจจะไปยาไปไล่ข้อมูลเดียงอ่ะนูบาร์ที่นูตำบลอ่ะนูอำเภอหรือชิจางามาคือข้อมูลดีอ่ะอาทิเนี่ยกว่าติกาธรรมะไม่เคยยาไปแล้วกว่าสแกนเคียวข้อมูลดีเจ้าชงาอามาทายง่ายที่เอาสแกนยังมันยังคือเครื่องยามีเชื้ออันตรายเยอะช่วงง่ายจริงก็ถึงบางงบมันยาเวลาสแกนยูงบมันยาเอาบัญชีคุณได้ว่าผู้บ่าอามีมืออามีล้ามีเสียด้วยคือเพียชุดเดียวงบง่ายอามาคือจำโมช่วงง่ายอามาสบายที่กลุ่มพิชาชีพว่าง่ายช่วงหน้าแรงง่ายคือกัดเทียดผู้บ่าคือกัดชาติเป็นอะไรคือยาการปรับปลาข้อนี้ผู้บ่าหัวเหี้ยบาดแจ่มเนี่ยเวลาเขาความที่ดีสุดฝรั่งอ่ะมาคือสมองงานที่นี่ทายากระทรวงพลังงานคือไงการประปาคือโดนอะไรชิ้นเจียมมาคือยิงยางอ่ะยากคือมันงานไม่ใช่ไงยากคือนายบริษัทมันรู้บ้างอ่ะผู้บาดแจ่มมันอ่ะมาคือสมองช่วยงานที่นี่คือปีขวาวสุดสุดแพงว่าวช่วยขวาวว่าชุ่มมือได้คืองานวิ่งไปจากโซยิ่งข่าวยิ่งดูดีเชี่ยมาสุดสุดว่าหมอแบบนั้นก็คือแต่ปีมาคืองานปีขวาเวลาพัชจีจงไม่พัสดุฝรั่งยังไงมาคือทายุจ่าช่วยงานมาคือแต่สมองงานติดถึงบางงบเนี่ยคืออเมชิมเบอร์เขายังมาเฮ่อแต่ความปีเมางานโดยช่วงหน้าแรงไงชาร์เจอร์ถือผมไปลองงบเนี่ยคือมีชาชีถือผมมาคือเนี่ยคืดเถอะอามือสายยากว่าเฟซบุ๊กยี่ปองไงยี่เพย์ยี่ปอยี่ไลน์แบตที่ต่อมแบ่งไงกว่ายี่ยี่แอร์ไงถือเครื่องแอร์มายี่ผีผีเยอะที่ดีผู้จ่าเบอร์ช่วงงาอามาคือจามองงาโอ้จะซื้อจะมาผมไม่คือระบบออนไลน์ไงเฟซบุ๊กไปยี่เพนแบงไงติดต่อโดดลีไลน์ของงาเอาวีแอนมาผมก็คือมาคือถ่ายโวถ่ายยูสช่วงงาย่าประกาศแจ้งเตือนยี่เราผมก็คือมุสาคือกลุ่มมิชาชีพผมก็คือขึ้นยาลำบากยังไงขึ้นยาหมาไม่ใช่ไงคือชาเจนเนี่ยคือย่าโปรโมชั่นงอยี่แอนผีเยอะที่ดีผู้จ่าแบงไงปีขวานโน

ยามิชาชีห่อแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ถึงผมมาห่อมันก็คือเจ้าสุดจะมาห่ออีปอห่อมาคืองานเต้ใจนี้คือตัวตัดสินใจไม่เฉยๆของไงจริงๆถือว่ามันยังโอ้ยผีอีผีผียี่สลบไปคือเอาไปคือมันจานี้งอมาสงสัยที่ไรผมบอกโอ้งอจ้าบอกว่ามาจุดก็ถือบอกว่ามาจุดเป็นยี่ผมบอกก็ถือโอ้มาใจมาคือจุดของไงมาคืองานเอาไปจะสุดจะมาระบบออนไลน์ค่อยยี่พังจางงอเป็นยังไงมาคือยาตื่นยาสติไงผมคือแต่ชีชงว่าแต่คือซ้อนยิ่งเป็นเชิงไงหมดชีแก้ชีงอ่อทำไมยาคือจะเสมอผิวผิวเวงอ่ะแต่ใจยิ่งแต่กับกลุ่มยิ่งเป็นไงมาคืออาจจะสื่องานมาง่ามาสับไปคือยากลุ่มไม่ชาชีพมาคือไอ้ที่ชีวุ่นสับสนคือจวงอ่ะปีขวานโนจิตกาถิตัวงบัญญัติผมบอกโอ้คือยี่คือในเจ้าสุภาลงงอ่ะยี่แองอ่ะอาก็คือยี่ไอ้สุภาลมันยาคือลำมือสองมาซื้อง้อซื้ออยู่มากสุฟรางอ่ะถึงก็ต้องไปคือนู้ยแอร์ว่องว่าก็คืออับบานที่บ้านเปย์ง้อที่น่าอะไรยิ่งแห่อยู่คือยี่แอร์เบียมาคือโจชของอ่ะอาจจะไม่คือมาคือซามัวชของอ่ะมาละคือที่เด็กกิจแบบเชียงอ่ะปีข้าวโวจะซื้อจะมาอาลชิพวังว่าเป็นยังคือเอายี่ล้านง้อยี่ล้านมาเลยกว่าใต้หนังอ่ะอะไรกว่าด่างอ่ะมันก็ชื่อกว่าสูยี่วุ้นสูเหอะมาคอมเมนต์สูจวงไงมันเคยแตกว่าย่าคอมเมนต์มันคือไงย่าโบราณมาแก่แสดงความคิดเห็นมาแตกกับกูตุยิงอ่ะพอมาจงก็ไม่เนี่ยคืออะไรเนี่ยคือกูนิตะอะไรเนี่ยไม่ใช่ชื่อเขาเป็นยังไงมันคือจำโมงอ่ะชควงอ่ะจริงเนี่ยคือเทวบอกว่าย่าโครงการไอบอกว่าการไฟฟ้าส่วนพื้นผ้าคือตัวเนี่ยแบบเปิดเราไงถึงบริษัทชาร์จเจอร์บอกว่าย่ากลุ่มวิชาชีพมันคือมิเตอร์ไฟไงระบบใหม่แบตดิจิทัลไงทำไมคือปลาเรือเป็นยังไงวะแล้วคือข้อความสุฟลาโทฟลามันคือจวงอ่ะอาจจะคือญาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือไงญาติคือนโยบายที่ชิมันจูบ้างกันมันคือกุหลาบคือลาตินขวัญญาเอาเฉพาะว่าความปีเมาไงชาซื้อแทนไงหน้าร้องมันจะคือกลุ่มวิชาชีพไงแล้วว่ามิเตอร์ไฟมาปลาเรือไม่ใช่ไงชาร์จครับตัวขึ้นจากมาติดตั้งเนี่ยครับตัวขึ้นมาจากไปยาไฟยาไม่ใช่ไงงูหนุ่ยถ้ากรมการไฟฟ้าความเย็นละงอวันหนึ่งวันหนึ่งเจ้าหน้าที่งานเป็นเงียบวันที่แบกกึ่งยังงอยี่ข้อมูลสุฟลาปีข้อนุพันธ์เหนือช่องมาคือแน่นกว่าสแกนเจ้ามาคือจวงงานมาคือสมุงอ่ะเวลากว่าฉันมาจดหมายสุฟลาเนี่ยสแกนเจ้าไม่คืออ่ะขึ้นเนี่ยมีเชื้ออันตรายเฉพาะงานมาคือเนี่ยโซลาวาเยงาซามูชของงามาทะเลเกจิมาเชชของงามาใส่ไปคือกลุ่มวิชาชีพมาคือขึ้นยาเถียงว่าพวกชิโก้งงหนุ่ยเจ้าหน้าที่สอทอหลงงหนุ่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลงก็ว่าญาติหน่วยงานทะเลแบกกึ่งเหี้ยว่าทะเลควาจางว่าโฆษณาเยี่ยมมาคือมีอะไรวะมาคือซามูงาระวังยังงาปีความนุ่นเด็กก็เหมือนแน่ใจว่าไม่ยังคือญาติติดต่อฟลามาหน่วยงานอะไรควายติดต่อฟลางาหน่วยงานหรือมางางอเอาซื้อเดิมเมื่อเคยบทความวิสัญญางานยิ่งคือโทรถามยี่มันก็คือยิ่งสัญญางานยิ่งคือนายยิ่งอ่ะจะมาหน้าจุดหมายนาสุฟลางอนานายบริษัทวางงานมีเหตุจุดนายยิ่งเฉพาะงานมาคือที่หมายยี่ไปคืออ๋อผู้บังเกะงอจะเหนียวไปคือแกสแกนเคี้ยวขยันสุดท้ายไปผู้บังเหนียวมาเชื่อมาคือพี่อ่ะด้วยมันคือจวงงานมาสยามคือก็ยังแจ้งเตือนอย่างงานมาใส่คือกลุ่มวิชาชีพมันคือหมางามาที่เด็กเกจิมาเฉพาะงานอาทิตย์เป็นยังไงมาใส่เครื่องว่าชัวร์ก็ได้ยังไงมึกว่าตัวขวาเกินนั่งไงทำมึกว่าหนักก็ยังเครื่องว่าขวาตัวขวาชูดักขวาชัวร์ง่ายข้อขวา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี
1: ้อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรเขียน